0: live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ยังคงติดตาม Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นญี่ปุ่นค่ะเตรียมปรับเปลี่ยนระบบการยื่นใบสำแดงสิ่งของเพื่อเสียภาษีศุลกากรที่สนามบินให้เป็นระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบภายในปี2573เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางพร้อมกับเดินหน้าสู่เป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้60ล้านคนต่อปีภายในปี2573ซึ่งผู้โดยสารนะคะสามารถเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆได้ง่ายด้วยการสแกน QR code ซึ่งจะแสดงขึ้นมาหลังจากกรอกชื่อและข้อมูลที่อยู่ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วถึงแม้ญี่ปุ่นจะเริ่มนำระบบสำแดงสิ่งของแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตั้งแต่ปี2562แต่จากข้อมูลล่าสุดนะคะก็บอกว่าเอกสารที่ยื่นเข้ามาประมาณครึ่งนึงยังคงอยู่ในรูปแบบกระดาษและจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นพุ่งทะลุ40ล้านคนเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลก็เลยคาดหวังนะคะว่ามาตรการนี้จะช่วยลดภาระแล้วก็ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ลงได้เป็นอย่างมากค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิม 8 โมงเช้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: พร้อมไหมเธอ
2: พร้อม
1: พร้อมไหม
2: ชอบ5 4 3 2เมื่อกี้คืออ
1: ้อมหยุดอย่าพูดอะไรที่เดี๋ยวออกกันไม่ได
2: ้แล้วตัวสั่นเลยอ่ะเมื่อกี้หันเพราะว่ากล้องมันจะดีเลย์นิดนึงใช่ไหมคะ
1: เพราะเขาพูดไม่หยุดเลยตั้งแต่เขาเดินเข้าห้องมาเขาบอกว่านี่พูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะอ๋อเรื่องนี้
2: แล้วแต่เดี๋ยว
1: อ้อม5 4อ้อมหยุดอ้อมหยุด
2: เพราะเขาต้องเปิดไมค์ค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ต่อกับอ้อมไม่หยุดเหมือนกันใช่ไหมโบเขาก็ต่อไม่หยุดเหมือนกันเราก็แบบ
1: แล้วกำลังคุยเรื่องที่มันไม่ควรไปข่าวอ่ะเนาะแต่มันเป็นข่าว
2: แต่เราจะไม่พูดว่ามันเรื่องอะไร
1: ไม่แต่มันก็เป็นข่าวแหละ
2: ใช่ไงแต่เราไม่ต้องพูด
1: แล้วมันเป็นข่าวออกแนวแบบวงการบันเทิงไงที่ผมว่าแบบ
2: คุณฟังรู้แล้ว
1: เออซึ่งผมรู้สึกว่าผม
2: ไม่สนใจข่าวนี้สักเท่าไหร่นักหรือเรียกว่าไม่สนใจเลย
1: ผมว่าผมเห็นเจตนาว่าทำไมมันเป็นข่าว
2: อ๋อลึกซึ้งไปอีกนี่เดี๋ยวนี้เราวิเคราะห์ยันข่าวบันเทิงแล้วนะเราอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ผมวิเคราะห์เพราะว่าผมวิเคราะห์เพราะว่าอ่ะทำไมต้องพูดซ้ำอ่ะทำไมต้องพูดใส่เมย์โมผมวิเคราะห์เพราะว่าสรอบที่3แล้วนะผมจะได้เลือกไงว่าผมไม่ต้องเสพข่าวนี้
2: อืมแต่มันจะต้องผ่านสายตาก่อน
1: ใช่ผมแค่ว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนะอ๋อเอ๊ะมันก็น่าจะจบตรงนั้นนี่แล้วทำไมมันถึงไม่จบล่ะอ๋อเขาต้องการสิ่งนี้สินะอ่ะใช่
2: ซึ่งนี่ก็จะแบบเหรอขนาดนั้นเลยเหรอวะ
1: ผมพูดตลอดว่าอะไรที่ออกจากปากคนคนนี้ดีลิทได้เลยอย่าเสียเวลาฟังอย่าเสียเวลาอ่านข่าวอะไรก็ตามที่คนคนนี้พูดสำหรับผมนะผมไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากเห็นชัดๆว่าเขาพูดแล้วเขาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวผมเราพูดถึงผู้ชายคนหนึ่ง
2: พอไปแล้วพักไม่ต้องแล้วไม่ต้องลงดีเทลไม่พอแล้วเราฟังกำลังคิดใหญ่เลยเอ๊ะคิดเรื่องเนี้ยยิ่งกว่าคิดข่าวทรัมป์กับอิหร่านอีกว่าพี่จะจบยังไงพี่จะไปยังไงตกลงฮอร์มุสเนี่ยใครจะเก็บตังค์หรือไม่เก็บตังค์
1: ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาออกมาพูดบอกว่าช่องแคบฮอร์มุสนั้นไม่ควรมีใครเก็บตังค์ทั้งสิ้นเดี๋ยวก่อนเจ้านายแกเพิ่งพูดว่าจะเก็บตังค์วันก่อน
2: และก็เลยทำให้
1: คุณทรัมป์เพิ่งพูดว่าตัวเองจะเก็บไง
2: งงไปหมดแล้วเพราะว่าอิหร่านเองเขาก็กำลังหาลือใช่ไหมกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ใช่ฝั่งทรัมป์ว่าตกลงจะดูแลฮอร์มุสยังไงค่าผ่านน่ะมันจะต้องมีเก็บอะไรอีกภายใน2ปีเนี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้เรือไปได้อย่างปกติก่อนแต่เดี๋ยวจะมีการคิดคำนวณอีก
1: คือผมไม่รู้ใดๆนะแต่ว่าเป็นอันว่าการเคลื่อนตัวต่างๆของคุณทรัมป์อ่ะผมว่าเขาจะถูกจดจำมากเลยว่าเป็นคนที่ทำให้
2: ว่าเขาจำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยหร
1: อผมรู้สึกว่าเขาทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำที่ดีเสื่อมเสียผมเขาอาจจะนำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ดีก็ได้นะฮะ
2: แต่
1: ถ้าผมมีโอกาสได้ผมสอนตัวผมเองแล้วกันนะไม่ต้องไปสอนคนอื่นหรอกผมสอนตัวเองถ้าผมจะเป็นผู้นำผมต้องไม่เป็นแบบนี
2: ้มันโดดเด่นด้านไหน
1: ในทุกๆด้านกิริยามารยาทการพูดจาความ aggressive ความหลงไหลอำนาจของตัวเอง
2: ให้เลือก3ข้อคุณว่าเขาโดดเด่นเรื่องไหนที่คุณจะไม่เรียนแบบ
1: หยาบคาย
2: โอเคข้อที่1
1: ไม่มีมันผมว่าผมยังไม่รวมเรื่องว่าเขาตัดสินใจถูกหรือผิดเลยนะ
2: คุณพูดถึงเรื่องมารยาทใช่ไหมคำว่าหยาบคาย
1: ผมว่าการเขาไม่เคารพคนอื่น
2: อ
1: ่ะ
2: คือไม่มีมารยาทต่อตัวเองและผู้อื่นนะ
1: มันอยู่ในหมวดของความหยาบคายอ่ะแต่จริงๆคือการไม่เคารพคนอื่นคือความหยาบคาย
2: ไม่ให้เกียรติไม่อะไรรวมหมายรวมอยู่ในนี้นะคะไม่ใช่ว่าเรื่องเดินจับมือไม่จับมืออย่างเดียวมันทั้งหมดมันชี้ชวนให้เห็นเรื่องนี้อ่ะข้อที่สอง
1: ผมว่าเขาเคลื่อนตัวให้เรารู้สึกว่าความเห็นแก่ตัวดูเป็นเรื่องที่ปกติหรือเป็นเรื่องที่ควรทำซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
2: แต่เขาอาจจะกล่าวอ้างว่าเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเขาเห็นกับคนในประเทศเขาทั้งหมดที่เขาทำข้อที่3
1: อยู่ดีๆเขาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องทรัมป์ผู้ชายคนนั้นคือใครก่อนหน้านี้หรออ
2: ืมเดี๋ยวมันมีข้อความด้วยอ่ะแล้วข้อที่3 มารยาทใช่ไหม ไอ้ข้อที่หนึ่งไม่เรื่องมารยาทข้อที่สองเลยนะเมื่อกี
1: ้ก็จริงๆผมเน้นเรื่องการที่เขาไม่รู้จักเคารพคนอื่นคิดว่าเขา
2: ที่คุณจะไม่เรียนแบบ
1: เพราะเขาไม่รักคนอื่นเพราะว่าเขาหลงไหลในตัวเองผมคิดว่าเขาหลงไหลแต่ตัวเองหลงไหลในอำนาจหลงไหลในประโยชน์ของตัวเองหลงไหลในความเก่งของตัวเองผมว่าเขาวนอยู่กับเรื่องเหล่านี้แหละจนเขาก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้และความหลงไหลตัวเองมันทำให้เราพร้อมที่จะเชื่อว่าความเห็นแก่ตัวของเรานั้นไม่ผิด
2: มันก็มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าอำนาจเป็นสิ่งที่คนอยากมีแต่พอมีแล้วบริหารออกมาเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเลย
1: ครับเราน่าจะเห็นว่าสภาเขาผ่านเรื่องของการที่โหวตเราตัดอำนาจว่าประธานาธิบดีอย่างทรัมป์ไม่สามารถที่จะดำเนินการตัดสินใจใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามครั้งนี้ร่วมกับอิหร่านได
2: ้
1: นะครับก็คือในโหวตเนี่ย เสียงข้างมากอ
2: ่ะ
1: ตัดอำนาจเขาแล้วนะฮะ
2: แต่
1: คุณได้ลงไปดูในรายละเอียดไหมนี่คือวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาน
2: ะ
1: ผ่านมติ50-48ซึ่งใกล้เหลือเกินเสียงคือบีบทรัมป์ให้ยุติสงครามอิหร่านนะครับแต่ปรากฏว่า
2: ทำ
1: มา
2: หยุดไหม
1: สิ่งนี้นะฮะทำเนียบข่าวเอามายืนยันเองนะบอกว่าจริงคือผลมติดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายอ้าวเสียเวลาโหวตทำไมอ่ะ
2: คือแต่ทำให้เห็นว่าถ้าเขาจะมีการคัดค้านและไม่เห็นชอบด้วยมันทำได้
1: แค่สะท้อนให้เห็นแต่ไม่มีผลทางกฎหมายซึ่งมันอยู่ภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า War Power Act ตั้งแต่ปี1973ก่อนเกิดเรื่องนี้มติประเภทนี้ฟังเป็นความรู้ไว้เขาเรียกว่า Concurrent Resolution คือผ่านทั้งสองสภาแต่ไม่ต้องส่งให้ประธานาธิบดีลงนามเพราะคุณทรัมป์เพิ่งออกมาโพสต์ใน Truth Social ของเขาว่าเขาจะไม่เซ็นแต่ผมอ่านบอกว่าเอ้าได้ด้วยหรอ
2: ก็เขาทำได้ทุกอย่าง
1: แต่ปรากฏว่าในกฎหมายเรื่องนี้ประธานาธิบดีไม่ต้องเซ็นจริงๆเพราะมาตรการใดๆเหล่านี้เป็นเพียงคำ วินิจฉัยที่ไม่มีผลทางกฎหมายและไม่จำเป็นต้องส่งให้ประธานาธิบดีเซ็นอะไรก็ตามที่ไม่ต้องส่งให้ประธานาธิบดีเซ็นจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแปลกจังเลย บางครั้งอ่านกฎหมายแล้วเรางงนะอ้อม
2: ส่วนหนึ่งและโดยเฉพาะกฎหมายบ้านเราเองยังงงเลยเราไม่ต้องเป็นงงเราไม่มีทางไม่งงกับกฎหมายบ้านเขาแต่ถามว่าเขามีสิทธิ์ออกเสียงไหมมีทั้งหมดแต่ใช้ได้ไหมนั่นแหละประเด็น
1: และสำหรับทำเนียบขาวสงครามนี้ได้ยุติแล้ว
2: ง่ายเนาะ
1: ผมบอกเอ้าก็มันยังยิงกันอยู่ก็ไม่เห็นเลยถ้ามันอยู่หน้าบ้านคุณจะเดินออกมาว่าสงครามยุติแล้วฮูเร่อย่างนี้เวลาก็มันไม่หยุดนะ
2: ก็อาจจะคิดว่าพอมันไปเซ็นที่ G7 แล้วมันจบแล้วไง
1: เขาบอกว่ามติมันมีการข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นตั้งแต่7เมษายนและทุกคนยังอยู่ภายใต้ข้อมตินั้นเท่ากับสงครามหยุดแล้วว่าเอาแล้วมันยังยิงกันล่ะ
2: อันนี้ยิงเป็นลูกหลงไม่ได้ยิงจริงจังเพราะเขากำลังจะถอนทหารออกไงเดี๋ยวเขากำลังจะส่งให้ทหารกลับมาใช่ไหมในจำนวนพันรายอะไรของเขาอะ
1: ครับผม
2: ซึ่งก็อาจคงจะต้องติดตามแต่ในขณะเดียวกันนะคะคนที่สนับสนุนทรัมป์อย่างรีพับลิกันพรรคของเขาก็เริ่มเสียงแตกถูกไหม
1: ครับ
2: เริ่มมีเสียงแตก1 2 3และ4แต่ก็คงจะต้องไปดูละค่ะว่ากลไกของทางการเมืองของเขามันจะเป็นยังไงแต่เอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าคุณทำเขาป่วยไหมไม่รู้ไม่คิด
1: เราไม่ใช่หมอนะวินิจฉัยไม่ได้แต่ถามว่ารู้สึกไหม
2: ว่าเขาแปลก
1: ผมรู้สึกมากเลยผมว่าเขาดูเหมือนคนป่วยแต่เราไม่ได้เป็นหมอน
2: ะแต่ว่าเขาอายุ80นะเขาเพิ่งฉลอง80ใช่ไห
1: ม
2: นู่นนี่นั่นเพราะว่าเขามีการพูดอย่างแล้วทำอีกอย่างแล้วไปอีกอย่างแล้วไปอีกอย่างแล้วไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ผมสงสัยกว่าคือคนที่เลือกเขา
2: เอาว่า
1: แล้วเขาชนะจริงผมเชื่อว่าเขาชนะ
2: ไม่เอาว่าตอนที่คนเลือกอ่ะเพราะเชื่อในเราจะแปลกใจเสมอที่คนเลือกในสิ่งที่เราไม่ได้คิดค่ะเพราะเราจะเชื่อว่าคนที่เราคิดนั้นดีกว่าหรือน่าสนใจกว่าเพราะถูกใจกว่า
1: แต่ผมไปอ่านงานวิเคราะห์อันนึงซึ่งผมว่าก็จริงแล้วผมว่าเห็นปรากฏการณ์นี้หลายครั้งในประเทศไทยคือเราบางครั้งเราไม่ได้เข้าไปเลือกตั้งคนที่เราชอบนะฮะ
2: แต่
1: เราแค่ไม่เลือกคนที่เราไม่ชอบเข้าใจป่ะ
2: รู้อ่าฮะ
1: คุณสมมติว่าผมเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ชอบผมอะ
2: แต่เขาแค่
1: กลัวอ้อมได
2: ้แค่นั้นเอง
1: เขากลัวอ้อมเป็นเขาเลยให้ผมซึ่งบางทีผมแย่กว่า
2: คือเพราะแต่ว่าภาพของคุณถูกใจกว่าก็เป็นไปได้และคุณถูกจริตเขากว่าบางครั้งมันมาด้วยความถูกใจไม่ใช่ถูกต้องในทุกด้าน
1: ครับผมนะฮะยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าที่ชนะ50-48อย่างหนึ่งก็เพราะว่าพรรครีพับลิกันวันนั้นน่ะวุฒิสมาชิกลางานลาประชุม2คน
2: แล้วว่าหนี
1: ผมไม่รู้เหมือนกันซึ่งถ้าเขาไม่ลาก็มันก็จะไม่เป็นเสียงข้างมากไง
2: ตัดใจลาไปดูให้โดนด่าว่าลางานดีกว่า
1: อันนี้ก็ไม่ทราบเนาะ
2: คุณว่ากลไกแบบนี้เราคุ้นมาละ
1: คุ้นมากค่ะ
2: เสียงสูงขึ้นขนาดเนี้ย
1: ถึงต้องมีเอกสิทธิ์ส.ส.ไงตอนนั้นไงก็มันก็เป็นเหตุผลเดียวกันนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้น้ำมันเราลงนิดนึง
2: เท่าไหร่อีกอ่ะ
1: 80สตางค์
2: เลิศอยู่พอ
1: เบนซินกับแก๊สโซฮอลลง80สตางค์นะครับดีเซลคงเดิม
2: เพราะว่าเมื่อวานคุณผู้ฟังบอกว่าที่ลงแรงๆอ่ะมีแต่พรีเมียมทั้งนั้นเลย
1: ใช่
2: ๆตัวธรรมดาไม่ค่อยแล้วมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องทำว่าที่เขาโหวตวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์มาให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาทำอะไรบ้าง
1: อ
2: ันนี้ก็ตอบไม่ได้เพราะหลายครั้งบางทีเราก็มองไม่ได้หรอกครับว่าประเทศนี้ช่างดีกว่าประเทศเราประเทศนั้นช่างแตกต่างเพราะถึงเวลาที่สุดแล้วมันดูคล้ายกันในบางมิติถูกไหมเพราะถ้ากลับไปมองอ่ะภายใน10ปีนี้ใช่ไหมอังกฤษเปลี่ยนนายกกี่คนละ9หรือ10
1: อุ้ยเยอะมากนะ
2: ยังต่ำมี7อ่ะ
1: เหรอเอาแต่
2: ภายในช่วง10ปี
1: อ่ะตอนแรกผมนึกว่า 6-7 คนอ่ะแต่เปลี่ยนเยอะมากอ่ะ
2: ภายในช่วง10ปีเนี่ยเราจะได้ยินชื่อนายกจนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะยุคอ้อมเหมือนยุคคุณอั๋นนะเนาะเราจะจบแถวๆมาร์กาเร็ตเทเชอร์
1: จบเก่ามากอ้อมสตรีเหล็กไอรอนเลดี้เหรอ
2: แล้วก็มาต่อที่คุณหล่อๆนะ
1: ใครอ่ะ
2: คุณหล่อๆ
1: ผมนึกออกว่าคุณพูดถึงอะไร
2: นึกออกว่าคุณหล่อๆแต่ตอนหลังมีชื่อที่ไปเกี่ยวพันกับมีอะไรที่แบบดูไม่น่ารักอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องทางเส้นทางการเงิน
1: เขาชื่ออะไรนายกอังกฤษ
2: โทนี่แบร
1: ์โทนี่แบร์
2: โอ้ยังพอนึกออก
1: เก่งมาก
2: เพราะไม่งั้นนึกแค่จบที่มาร์กาเร็ตเทเชอร์เนี่ยจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นไหนเนี่ยแต่เราโตมารุ่นเขาปะล่ะตอนเราโตมาเราจะได้ยินข่าวว่านายกรัฐมนตรีของเขาคือคนนี้ถูกไหมฮะ
1: มาร์กาเร็ตเทเชอร์
2: และเป็นแบบในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงที่จะขึ้นเป็นแบบ
1: โอ้เป็นเรื่องใหญ่
2: ทางการเมืองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถูกป่ะเนี่ยพอเขาเปลี่ยนอีกใช่ไหมฮะเขาเพิ่งลาออกเดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นคนที่มารับตำแหน่ง
1: ครับ
2: นี่มันเหมือนมาเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ต้องเลือกตั้งป่ะ
1: ผมว่ามันต้องมีแรงกดดันอะไรบางอย่างที่มันโอ้โหเคลื่อนตัวยากมาก
2: คือเขาพาถ้าจะบอกว่าพาไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจด้วยเอาว่ามันโดนบีบคั้นเรื่องเศรษฐกิจที่ยังแก้ไม่ได้มีหลายเรื่องที่แก้ไม่ได้เลยนะ
1: ซึ่งผมว่ามันก็ยากจริงอ่ะเพราะว่าพอตั้งแต่เขา Brexit อ่ะเรายังไม่ไปเลย
2: ตอนที่เขาทำโพล Brexit อ่ะคุณจำได้ไห
1: ม
2: แล้วมีสัมภาษณ์1 2 3 4กันเต็มเลยคุณเชียร์ให้เขา Brexit มั้ย
1: ผมไม่เชียร์เพราะว่าผมเสียประโยชน์สำหรับการเป็นนักท่องเที่ยว
2: ไปเที่ยวแล้วมันยาก
1: อันเดิมไปเที่ยวแล้วง่ายมากเมื่อก่อน
2: เราขอเอางี้มันเริ่มจากเมื่อก่อนเราแยกกันถูกมั้ยยุโรปกับอังกฤษแยกกันแต่พอมันรวมกันปุ๊บอู้หูไปอังกฤษจะทะลุไปนั่งรถไฟข้ามไปเลยไม่ต้องนู่นนี่นั่น
1: หรอแล้ววีซ่าอังกฤษขอยากมากแล้วแพงมากผมก็เลยตัดปัญหาด้วยกันว่ายากมากแล้วแพงมากงั้นไม่ไปแล้วกันก็เอาแค่นี้เลยผมอย่างนี้เลยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เหมือนสมมตินะผมว่าเฮ้ยผมชอบเสื้อผ้ายี่ห้อนี้จังไงอุ้ยขึ้นราคาเอาขึ้นละอ่ะเอาได้งั้นไม่ซื้อละชีวิตง่ายๆแค่นี้เลยแล้วผมตอนนี้เห็นไอ้หลายยี่ห้อเนี้ยสารพัดแบรนด์เนมตอนนี้นะประกาศลดราคากันเนี่ยไม่ใช่เซลธรรมดานะฮะประกาศลดเพดาน
2: อ๋อสิทธิ์แบบวิธีตั้งราคาใช่ไหม
1: ซีซั่นต่อไปจะลดราคาลง 20% ณตอนนี้โอ้โหสารพัดบริษัท
2: ดีมานด์มันน้อยแล้วไง
1: แบรนด์เนมทั้งหลายเขาบอกว่าเป็นไตรมาสแรกในรอบกี่หลาย10ปีที่ LVMH ขาดทุนนะฮะ
2: เอาเหรอ
1: LVMH นี่คือที่สุดแล้วนะ LVMH คือ Louis Vuitton Christian Dior เป็นแบบคือ
2: ที่สุดของตัวบน
1: ตัวบนน่ะที่สุดทั้งหมด
2: ในหลากหลายธุรกิจด้วยนะ
1: ที่ผ่านมาครับ
2: ในหลากหลายธุรกิจที่เราจะนึกไม่ถึงว่าเขาไปเป็นเจ้าของในตอนไหนนะคะคุณผู้ฟังบอก7ใน10ปีครับอ่ะ
1: เจ็ดคนใน10ปี
2: เดี๋ยวกำลังจะมีคนที่8
1: อืม
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ครับผม
2: พัทกรีนเขาก็มาแล้วไหมตอนนี้ก็อาจจะรอดูกันแล้วกันฝั่งอังกฤษเขาก็คงมีเรื่องเหนื่อยใจของเขาอยู่นะคะ
1: ครับเพราะฉะนั้นผมแค่จะบอกนะว่าโลกมันเปลี่ยนมากในแง่ที่ว่าปัจจุบันน่ะถ้าเรายากเขาเปลี่ยนเลยนะอ้
2: อม
1: แล้วยากแบบไม่มีเหตุผลนะผมพอเพื่อนแบบเฮ้ยไปอังกฤษแบบผมไม่ไปขี้เกียจแค่นั้นเลยผมรู้สึกว่านึกแล้วเหนื่อยอ้าวฉันจะไปเวเคชั่นถ้านึกแล้วเหนื่อยผมไม่ไปละนึกแล้วแพงโดยใช่เหตุแต่ไม่ได้อะไรมากกว่าคนอื่นอ้าวผมไม่ไปละจริงๆผมชอบประเทศเขานะ
2: ใช่
1: แต่พอนึกแล้วพอผมช้อปปิ้งที่นั่นผม tax refund ไม่ได้เขาไม่มีคืนภาษีนะฮะเมื่อก่อนมีนี้พอ Brexit ปุ๊บเขาเลิกปุ๊บอ้าวงั้นไม่ไปละแล้วตัวเลขของเขาสมมตินะ
2: เดี๋ยวนะเขาไม่รีฟันแล้วหรอ
1: เขาไม่มีรีฟันแล้ว
2: แล้วฟรีไหม
1: ไม่ฟรีเพราะฉะนั้นแพงกว่าแล้วตัวเลขนะสมมตินะสมมติว่าอ้อมไปดูกระเป๋าหนึ่งใบยี่ห้อนี้ สมมุติว่า 1,000 ปอนด์อ้อมนั่งรถไฟไป2ชั่วโมงครึ่ง
2: ไปฝรั่งเศส
1: ไปฝรั่งเศส 1,000 ยูโรตัวเลขเดียวกัน
2: แต่หน่วยที่คูณคนละหน่วย
1: แต่หน่วยที่คูณคนละหน่วย
2: ราคาต่าง
1: กันอังกฤ
2: ษ
1: แพงกว่าแล้วยังไม่ได้แท็กรีฟัน
2: กลับไปที่ฝรั่งเศสได้แท็กรีฟันด้วย
1: ได้แท็กรีฟันด้วยแล้วถูกกว่าหมดผมว่าอ้าวก็ถ้างั้นก็
2: ฉันไปฝรั่งเศสสิ
1: ใช่ก็ไปไม่ต้องฝรั่งเศสก็ได้ไปที่อื่น
2: แต่ตอนนี้ในความเป็นจริงฉันต้องอยู่เมืองไทยเพราะค่าตั๋วเริ่มต้นก่อนรอตั๋วลดราคาลงนิดนึง
1: เขาประกาศแล้วนะฮะหลายสายการบินประกาศแล้วว่าภายใน
2: เท่านี้
1: เดือนจากนี้ราคาตั๋วจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าราคาน้ำมันโลก
2: ลงแล้วก็โคเรียนแอร์ประกาศลง
1: ครับ
2: อีเวนโลคอสก็ยังประกาศนี่รุ่นน้องส่งมาไปอังกฤษกันเธอค่าตั๋วมันแพงตอนนี้พักก่อน
1: ไม่แต่ถ้ามีคนออกให้ก็ไปไง
2: อ่ะพี่อันพูดอย่างนี้นะคะอันคะพี่อันออกให้ออกให้ไหมพี่อันพร้อมไปไหม
1: ผมพร้อม
2: ถ้ามีคนออก
1: ถ้ามีคนออกให้ผมพร้อม
2: ฉันก็พร้อมนะคะตัดคุณกำลังพูดเรื่องของสายการบินใช่ไหม
1: ใช่ใช่ผมรวมไปเยอะเหมือนกันไม่ได้มีอะไรมากกาตาร์แอร์เวย์สประกาศว่าจะงดโบนัสพนักงานนะฮะตลอดช่วงนี้จนกว่าจะมีการประกาศออกมาจากเหตุพิสงครามแล้วก็ขนาดว่ากาตาร์ก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาอะไรมากแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรอะยอดผู้โดยสารหาย นะครับหรือแม้แต่Japan Airlines เพิ่งมีการประกาศลดเงินเดือนผู้บริหารกับประธานของบริษัทลง 30% นะครับมีอีกเยอะเลยอ่ะแต่ว่าไอ้ตรง
2: ฝั่งอันนี้ไปเกี่ยวบริหารไง
1: เกี่ยวกับการบริหารแต่ว่ามันก็คือการเคลื่อนตัวด้วยการลดคอสอะไรต่าง
2: ลดคอสด้วยแต่ว่าสายการบินรู้สึกฝั่ง Emirates ก็จะลดนะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไปจับดีๆเนี่ยอาจจะได้พวกeconomy ในราคาดีถ้าคุณยอมที่จะแวะสักสต็อป2สต็อปสักนิดนึงราคาจะดีขึ้นอีกนะ
1: ยอมทรานสิต
2: นิดนึงแวะสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท
1: ีถูกลงเยอะมากเลย
2: บินตรงก็ยังมีบางอันที่ถูกนะคะแต่พูดถึงไปเที่ยวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบางทีพลาดหัวข่าวแล้วมันอาจจะชวนตกใจสักนิดนึงกับคำว่าญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมออกวีซ่าสำหรับต่างชาติ5เท่าคำว่าครั้งแรกในรอบ48ปีสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเดินทางวันที่1กรกฎาคมนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเราไม่ได้ใช้วีซ่าในการเข้าประเทศเขาเราไปอย่างมากเขาก็สแตมป์ให้เรา15วันใช่ไหมคุณนัน
1: ใช่ก็คือถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเกิน15วันเราไม่มี
2: เราไม่ต้องขอวีซ่าเราไม่ต้องเลยค่ะคุณฟังเราใช้ชีวิตปกติแต่คนที่จะไปเที่ยวนานหรือไปอยู่ตรงนั้นนานๆที่จะต้องใช้ชีวิตเกิน15วันอย่างน้อยมี30 90วันอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: จากพันอาจจาก 15,000 เยนนะคะหรือราวๆ 3,000 บาทเนี่ยจะมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่1กรกฎาคมอย่างที่บอกนะคะว่ามันเพิ่มจาก5เท่าเลย
1: จริง
2: จาก 3,000 นะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็เพิ่มขึ้นไปอยู่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มประเทศในระดับเดียวกันกับเขา เขาบอกแบบนั้น นะครับก็
2: ไม่แปลก
1: ก็ไม่แปลก
2: เพราะว่าในกลุ่มประเทศเดียวกันน่ะถามว่าเวลาเราไปขอต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปคุณว่าเราโดนไปเท่าไหร่แล้วนะ
1: อุ้ยแพงมากแล้วขอแค่ไหนให้แค่นั้นบวกหนึ่งบางทีอ่ะ
2: ไม่ใช่บวกหนึ่งปีนะ
1: บวกหนึ่งวัน
2: หนึ่งวัน
1: จริงๆค่อยแค่นั้นเลยจริง
2: เขียนไป8วันให้9
1: เพื่อนขอเพื่อนไปเอาตั๋วไปกับ20วันเขาให้มา22วันวีซ่า
2: เพื่อตกเครื่องเพื่อช่วงทรานสิตอะไรอย่างเงี้ยมั้ง
1: ครับผม
2: เขาบอกให้โหดมากแล้วไม่ถูกด้วยนะแต่ถ้าเกิดอยากได้หลายเป็นปีก็ต้องจ่ายแพงกว่าถูกไหม
1: บางประเทศเขามีเลยบางประเทศอยากได้ด่วนก็ใช้เงินซื้อได้หมด
2: แต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้ด้วยเนาะ
1: อยากได้ด่วนแค่นี้อยากได้กี่ปีจ่ายแค่นี้อังกฤษก็เหมือนกันก็คือเหมือนขายวีซ่าพูดตรง
2: ๆพิจารณาหลายอย่าง
1: หนึ่งปีเอาแค่นี้หรือจะเอา3ปีหรือจะเอา5ปีก็จ่ายไปก็คือซื้ออะซื้อสิทธิการเข้าประเทศเขาไม่ซื้อจ้ะ
2: แต่เขาคัดคนไง
1: ก็ไม่ได้คนอย่างผมไปฉันคงไม่ใช่คนคุณภาพของเขา
2: แล้วเธอลองดูที่เรา
1: ไม่ได้โกรธเขานะฉันไม่ได้โกรธเขา
2: แล้วเธอดูของเราดิพายมือพอฟรีเกินก็มาตั้งเมืองแล้วนะพอฟรีเกินก็มาตั้งเมืองในบางพื้นที่อยู่นะ
1: ครับผมนะยังไงก็แล้วแต่ญี่ปุ่นเองก็บอกว่าไม่ได้เขาก็ไม่ได้เชิดใส่แล้วก็บอกว่าไม่กลัวนะฮะแต่เขาก็บอกว่าแบบเขาไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะว่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเขาไปล้นอยู่นะค่าเงินเขาดีมากกับอีกอันนึงจ้าเห็นข่าวยังจีน
2: ปล่อยคนไปเที่ยวแล้วจ้า
1: จีนใช้คำนี้ได้ไหมความบาดไหมอะเลิก
2: ไม่ใช่เขาทีแรกเขาขอความร่วมมือค่ะ
1: ขอความร่วมมือไม่ให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นเขามีฮึ่มๆกันอยู
2: ่ขอความร่วมมือเชิงบังคับเพราะว่ามันทำให้ทัวร์ที่จากจีนที่จะไปญี่ปุ่นถอนตัวหมดเลย
1: ใช่
2: ถอนหมดเลยนะคะ
1: หายจริงๆแล้วเวลาเราไปคุยกับคนญี่ปุ่น
2: เขาก็จะ
1: แบบพนักงานโรงแรมพนักงานขายเขาบอกว่าคนจีนหายหมดเลยเหลือแต่คนไทยฟิลิปปินส์มาเลมาอะไรเงี้ย
2: แต่ตอนนี
1: ้แต่ตอนนี้จีนจะกลับมาแล้วจ้า
2: ไปแล้วนะจ๊ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าญี่ปุ่นแคร์ไหมที่เขาจะปรับตรงนี้ขึ้น
2: ไม่แคร์แล้วก็ไม่ใช่ปรับเฉพาะเรื่องของค่าวีซ่านะคะเขากำลังจะมีเหมือนเป็นดับเบิลอะไรนะพี่อย่างที่เป็นแบบ ค่าเช่าสำหรับคนต่างประเทศเขาจะคิดราคาเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลเหมือนเป็นดับเบิลไพรซ์แต่ว่าถามว่าเราแคร์ไหมเราก็ไม่แคร์อีกเพราะอะไรเมืองไทยทำผีมาตลอดค่ะ
1: ที่มีแบบราคาของ
2: ราคานักท่องเที่ยว
1: ราคาโลคอลราคานักท่องเที่ยว
2: เหมือนบางที่เราไปเรา30บาทแต่พอเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมี100หรือ200
1: ใช่แต่มันก็มีแบบราคานักเรียนราคาม
2: ีอีกเพราะว่ามันจำเป็นอะไอในส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจเขานะเพราะเขาก็ต้องดูแลแล้วพอคนมันไปเยอะเข้าไปเยอะแล้วไม่รักษาพื้นที่เขามันก็ยากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆที่ที่เขาเก็บเงินเนี่ยสมมติอ้อมไปนิโก้ใช่ไหมมันมีหลายจุดให้เข้าจุดนี้เก็บทีนึงแล้วนะอยู่ในแผ่นดินเดียวกันเนี่ยนะ
1: something
2: แยกไปอีกประตูนึง
1: ครับ
2: เขาเก็บอีกนะแล้วพอเป็นประตูนี้แล้วจะไปเข้าส่วนนั้นเขาเก็บอีกนะคือจะไปไหว้สมมติอ้อมจะขึ้นไปไหว้พระแม่กวนอิม
1: ที่ไหนที่ญี่ปุ่นเหรอ
2: ที่นิโก้อ่ะ
1: อ๋อเหร
2: อ
1: มีแม่กวนอิมด้วยเหรอ
2: มีแม่กวนอิมเธอจะไปคามากุระก็ได้ถามฉันสิสวยสวยแต่ถ่ายรูปไม่ได้นะเป็นไม
1: ้อ๋อเหรอ
2: เฮ้ยสวยมากฉันอยากจะยื่นรูปให้ดูก็ไม่ได้ถ่ายถ้าถ่ายไปว่าฉันผิดกฎหมายอยู่แบบจะเข้าไปจ่ายตรงอื่นไปแล้วตรงนี้ไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าเขาคิดเป็นส่วนๆ400 เยน800 เยนอะไรเงี้ยแต่เขาต้องบำรุงเพราะของเขาต้องบำรุงจริงเพราะว่าคนเราไม่ได้ติดนะแต่มันเป็นการคัดคนเหมือนกันคัดความตั้งใจกับคัดคุณภาพแต่บางทีการมีเงินจ่ายก็ไม่ใช่แปลว่าคุณภาพจะดีล่ะคุณภาพทางเงินมีแต่คุณภาพทางการอื่นไม่มีก็มีปะ
1: แต่ว่าก็ตรงไหนไม่ให้เข้า ผมก็ไม่เข้านะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พยายามกระสือกระสนนะก็เอาไม่ให้เข้าแล้วไม่อยากให้เราดูเหรอ
2: ก็ไม่ดู
1: ผมก็อังก็ไม่ดูก็ได้
2: ต่อคิวนานยังไม่ไหวเลย
1: จริงจริงจริง
2: ต่อคิวนานไม่ไหวเคยไปต่อคิวนานดูมิวเซียมสูงสุดคือที่ตุรกีมั้งคะอ้อมต่อไปเกือบชั่วโมงตอนนั้นอ้อมไม่รู้มีแรงฮึดอะไรอ่ะ
1: ความพยายามในเรื่องเหล่านี้ผมลดลงมากเลยอ่ะ
2: ตอนนี้อ๋อตอนนี้ไม่เหลือถ้าต่อไม่ไป
1: ต
2: ่
1: อแถวยาวขึ้นยอดเขางั้นฉันอยู่ตีนเขา
2: อยู่ตีนเขา
1: จริงๆผม
2: ก็ฉันหายใจอยู่ข้างล่างได
1: ้ฉันมีความสุขมากฉันนั่งเฉยๆได้อย่างมีความสุขมาก
2: คือเอาง่ายๆไปฟังคือเราแก่แหละคือเหนื่อยไม่พร้อมยืนไม่พร้อมรอกระดูกขาไม่ไหวกระดูกเข่าไม่ดี
1: ไม่ฉันเดินได้ฉันแบบแต่ฉันไม่กระสือกระสนนะ
2: ใช่ไงมันไม่จำเป็นแล้วไงฉันเก็บเวลาไปนั่งชิลของฉันอยู่
1: แต่ถ้าต่อแถวชั่วโมงนึงส่วนสนุกกับลูกก็ต่อนะ
2: มันหน้าที่แล้วไง
1: เพราะว่าเขาม
2: ันเป็นโควต้าลูก
1: เขาต้องไงเขาใส่มาแล้วก็ต้องใช่ไหมต้องก็ไป
2: นั่นเป็นวัยเขาเดี๋ยวพอลูกยืนเองได้ไม่ต่อด้วย
1: แล้วไม่บ่นด้วยนะฉันไม่บ่นด้วยนะเพราะถ้าฉันบ่นเขาจะบ่นเข้าใจป
2: ่
1: ะ
2: ใช่สิ
1: ถ้าเราบ่นเขาจะติดนิสัยบ่นว่าโอ๊ยถ้าสมมติเราบอกว่าโอ๊ยทำไมแถวมันยาวอย่างนี้ตกลงเราต้องชั่วโมงนึงแหละเขาจะเอาสิ่งนี้ไปกับเราเอาสิ่งนี้ไปจากเราและอีกหน่อยเวลาเขาเจออะไรเขาก็จะกลายเป็นคนไม่อดทนหรือรู้สึกว่าการต่อแถวเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพียงแต่ว่าสิทธิ์ในการเลือกเขาเป็นของเรามันก็เรื่องปกติเหมือนกันแต่ถ้ามาต้องก็เราก็เคารพตรงจุดนั้นกันไป
2: นะคะอ
1: ่
2: ะก็ว่ากันไปเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้มันมีการขยับตัวในหลายประเทศค่ะก็ต้องไปประเทศไหนก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิบัติตามกฎเขาจะได้ไม่ยากนะคือถ้าเรารู้ว่าเรายากเราก็แค่ไม่แมทช์กับเขาเราก็แค่ไม่ไปปะ
1: ใช่
2: เราไม่แมทช์ก็ไม่ไป
1: แต่ผมว่าความเราต้องมองว่าความไม่แมทช์เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใหม่นะ
2: แล้วแต่คนไงแต่ถ้าไม่แมทช์จริงๆแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่เรื่องอันนั้นไม่ต้องมันจะไปแล้วอึดอัดมันจะไปแล้วเหนื่อย
1: อย่างเราไปพักบางโรงแรมแล้วเขาล็อกประตูตอน
2: อันนั้นไม่
1: สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอ
2: ันนี้ปรับตัวค่ะ
1: คือผมรู้สึกว่าเราโกรธโรงแรมหรอก็ไม่เป็นกฎของเขาอะ
2: มันเป็นกฎแล้วมันเป็นเรื่องของความปลอดภัย
1: แต่ว่าเราก็จะต้องแบบแล้วถ้าเราจะต้องกลับดึกจะทำยังไง
2: เขาจะมีคาร์ดกับมีโค้ด
1: ใช่มันมีวิธีของมันที่เราก็แค
2: ่ปรับตัวค่ะ
1: โกรธเอาไว้ที่หลังอะเข้าใจป่ะ
2: คือเขาเรียกอะไรคือแต่ละที่พอมันมีการปรับตัวเราก็ต้องเดินตามการปรับตัวนั้นถูกไหมแต่ถ้าวันหลังเรารู้สึกว่าโรงแรมลักษณะนี้เราจะไม่ไปเราเช็คไว้ก่อนแล้วเราก็แค่ไม่เลือกเขาแล้วว่ามันง่ายเพราะว่ามันมีหลายโรงแรมที่ยังเขาเรียกว่าเขาปรับตัวเพราะว่าคนมันเขาใช้คนน้อยลง4ทุ่มประตูปิดแล้วแต่ถ้าคุณจะเข้าคุณใช้คาร์ดนะหรือถ้าจะเข้าส่วนนี้คุณต้องใช้คาร์ดแตะเข้ามาส่วนหน้าเขามีคนดูให
1: ้
2: เขาปรับตัวเอาไม่งั้นมันไปไหนไม่ได้ปะแล้วถ้าโลกมันเปลี่ยนแล้วเราไม่ปรับเนี่ยเราก็อยู่ยากเนาะนะคะก็ว่ากันไปค่ะคุณผู้ฟังจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้คุณมีความสุขก็แล้วกันเอาตรงนั้นขอให้เริ่มต้นจากตั๋วเครื่องบินลดราคาเมื่อไหร่ก่อนรอตรงนั้นก่อนนะคะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะก็ยังบางคนยังคงวนอยู่กับพี่อั๋นพูดถึงใครอะคะ
1: จริง
2: เหรอมีอยู่นะคะ
1: ก็ปล่อยไปเถอะ
2: ต้องปล่อยนะคะทางเราก็พร้อมปล่อยในทุกอย่างแต่เดี๋ยววันนี้นะคะใครที่อยากจะดูพี่อั๋นกินถั่ว ตรียมตัวดูได้เลยและถ้าคุณอยากจะให้สนุกถ้าคุณอยากจะให้สนุกเหมือนตอนเด็กซื้อถั่วไว้ตอนนี้เลยค่ะคุณ
1: แล้วเรามากินพร้อมกัน
2: แล้วเรามากินพร้อมกัน
1: ทีนี้จะนัดกันเนาะนัดกินถั่ว
2: ได้ไหมล่ะ
1: นัดกินถั่ว
2: ปาร์ตี้
1: นัดกินลักตะซอย
2: อย่า
1: จริงจริงมันต้องมีถ้ามันจะเจ๋งมันต้องเปิดเพลงกินถั่วด้วยมันต้องมีเพลงกินถั่วกับมีเพลงกินนม
2: ทำไมแล้วเธอจะมีเพลงอะไรบรรเลงในการกินถั่ว
1: ไม่รู้ไม่มันก็ต้องมีแบบเพลงอะ
2: แต่อย่าเร็วมากเพราะเดี๋ยวลงกระเดือก
1: ต้องบอกไลฟ์ทิปให้ทำเพลงแล้วล่ะให้อ้อมร้องเขาได้นะ
2: ได้อ้อมแล้วพี่อั๋นว่าเป็นคนไกด
1: ์มันช่างสุ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว
1: มันนัดจังมันชื่น
2: แล้วจังหวัด
1: ไปหมด
2: แล้วจังหวัดที่ชื่น
1: ต้องไปหมดด้วยนะ
2: เอ้ยไม่ได้หยุดง่ายจังหวะหยุดนั้นไม่ใช่ง่ายนะเราอะว่าไปอะเพลงเขาเป็นเพลงโบราณ
1: ไม
2: ่แค่กี่ปีเอง
1: จ้าก
2: ี่ปีแล้ว
1: ก็แค่ในยุคนั้นโลกยังไม่มีจอ LED อ่ะใช่ไหม
2: 31ปี
1: จริงป่ะมันนับจังเนี่ยเหรอ
2: 31ปี38อ่ะ
1: โอ้เธอพูด31ปีฉันตกใจเลยอ่ะ
2: ก็มันปี38อ่ะมันนับจังที่ฉันใส่เสื้อจอนสันน่ะ
1: อ๋อเหรอจริงเหรอ
2: เออนั่นปี38
1: ว้าว
2: 31ปีเด็กๆบางคนยังไม่เกิดเลยคุณพ่อคุณแม่บางคนยังบอกอุ๊ยหนูเพิ่งอายุ27แกเพลงฉันแก่กว่าชีวิตพ่อแม่เขาอีก
1: นี่ฉันกึนน้ำลายเอื้อกๆเลยอ่ะ
2: เธอหิวเหรอ
1: ไม่ฉันมองไปฉันเห็นถั่ว
2: เธอจะเอารสไหนอ่ะ
1: เอามาเลยรสไหนก็ได้อร่อยหมด
2: เธอเอารสไหนเธอจะเอาแบบแคชชูนัท
1: นี่เขาแล้วเขาตัดอันไหนจะตัดให้หมดเลยหรอ
2: ตัดให้หมดเลยฉันเปิดให้
1: ดีใจมากใครได้ไปเที่ยวบูธไร่ทิพย์ที่งานไทเฟ็กซ์กันมาบ้างนะฮะน้องๆที่กรีนเวฟไปมานี่เขาก็เอามาฝากกันนะครับขอบคุณมากนะครับก็เอามาให้ถุงใหญ่อยู่ข้างนอกด้วยขอบคุณนะคะนะครับจากไร่ทิพย์เลยนะครับถั่วลิสงคั่วรสชาติใหม่นะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบมีอีกอย่างละ3รสนะครับพี่อันถือให้ดูนะเราจะได้ไปคว้ากันได้ง่ายๆนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแคชชูนัทแคชชูนัทคือมะม่วงหิมพานต์นะครับก็ทั้ง2แบบจะมีเดี๋ยวนะขออ่านก่อนอันนี้คือรสพริกไทยดำนะครับอันนี้คือรสพริกไทยดำอันนี้คือรสฮิมาลายันพิงค์ซอลเห็นมั้ยเก๋ๆรสเกลือหิมาลายันสีชมพูนะครับแอน
2: แอนแอน
1: อันนี้ก็สุดจ้ารสพริกกระเทียมนี่นะฮะ
2: ไม่ได้ยินคำว่าพริกกระเทียมน้ำปลาเพื่ออะไร
1: Roast the cashew nut with chili and garlic นะครับ
2: Again please
1: Oh my Roasted cashew nuts with chilies and garlicโอเค3อย่างนี้นะครับนะครับที่เด็ดคือเขาเน้นเรื่องวัตถุดิบนะครับที่นำมาใช้อย่างเม็ดมะม่วงอบพริกไทยดำเนี่ยมีเม็ดพริกไทยดำเคลือบอยู่บนตัวถั่วเลยเพราะฉะนั้นผมด้านในมันจะเป็นแบบนี
2: ้ใน
1: นะฮะในซองใหญ่เมื่อหยิบออกมาจากซองกล้องสุ่มทันไหม1 2 3มันจะเป็นซองเล็กออกลูกออกลูกนะฮะ
2: ลูกกี่คนเนี่ย
1: ข้างในเหรอโอ้ผมไม่แน่ใจ
2: จะลูกหลายคนเยอะ
1: เออหลาย
2: ลูกหลายคนนะ
1: เพื่อมันจะได้สดใหม่เสมอแล้วก็พกไปไหนก็สะดวกนะครับแล้วคุณก็ฉีกมันออกมาผมใช้ให้คุณดูซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะซูมเห็นไหมนะฮะว่าอย่างเช่นไอ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบพริกไทยดำเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเม็ดพริกไทยดำแบบติดอยู่บนตัวถั่วมันเลยเห็นไหม
2: จริงๆนี่เลาะพริกไทยเอาไปทำกับข้าวต่อยังได้เลย
1: มันเป็นแล้วเวลาคุณเคี้ยวไปมันกรุบด้วยนะคือมันกรุบกรุบกรุบกรุบแบบมันแบบมันโอ้แฮปปี
2: ้
1: และจังหวะที่มันกรุบกรุบกรุบกรุบกลิ่นมันจะรันจวนหนักขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งมันจะหอมหวนมากซึ่งผมว่า
2: ใช่ว่าหอมหวน
1: เฮ้ยจริงๆตั้งแต่ถั่วไอ้ที่มันมีหอมเจียวอ่ะหอมเจียวเขาก็สุดไงอันนี้ก็เหมือนกันผมไม่รู้ว่าทำยังไงแต่คือเขาใช้วัสดุอย่างดีของจริงทั้งหมดนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับรสเกลือใช้เกลือหิมาลายันสีชมพูจริงๆพริกกระเทียมก็คือทั้งพริกและกระเทียมอยู่ในห่อเลยยังคงคอนเซปต์คือเพื่อความสดใหม่ในการกินทุกครั้งเขาแยกเป็นซาเช่เล็กๆอย่างที่พี่อ่านถืออยู่แบบนี้นะครับให้ทุกคำเนี่ยเคี้ยวมันเต็มเม็ดแล้วก็สดใหม่เสมอนะครับผมกินอันนี้แล้วนะผมจะเคี้ยวแล้วนะผมจะเคี้ยวไปให้ถึงไข่ดำหอมจริงก็อยาก
2: ถ
1: ้
2: ากินอันนี้จะกินอันนี้อันนี้หอมแบบหอมฟุ้งเกลือขึ้นมาเลย
1: มีน้ำให้พี่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ตอนนี้คือน้ำลายไปก่อนค่ะพี่อัน
1: น่าถ้าอยากชิมแบบพี่ต้องรีบเลยนะครับไปที่บูธของไร่ทิพย์นะครับที่ฮอสิบบูธเลขที่คือ JJ01 นะครับใครที่หาผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์แบบครบเลยที่นี่เรายังราคาพิเศษด้วยนะครับก
2: ็
1: ต้องไปวันเสาร์ที่30นี้นะครับสินค้าทุกตัวของไร่ทิพย์ราคาจะพิเศษมากๆก็ไปเหมากันได้เลยนะครับส่วน29และ30พฤษภาก็ยังจะได้พบกับเมนูพิเศษจากเชฟพลตันทัศเถียรกันด้วย
2: ค่ะ
1: แวะไปได้อย่ารอช้าไปพบกันที่บูธไร่ทิพย์ได้เลยนะ
2: ครับเออรีบกินอันนี้ฉันอยากรู้เร็ว
1: ๆอันนี้คือรสชิลลี่แอนด์การลิก
2: นะคะ
1: คุณดูสิคุณชุมเห็นตัวมันไหม
2: คือเปิดออกมา
1: คือชิลลี่กับกาลิกอยู่มากมาย
2: กินตีจมูกอ่ะเอาดิ
1: แล้วเม็ดใหญ่ๆอ้วนๆน่ะเธอ
2: เธอกลิ่นมันตีจมูกมากเลยตอนที่ฉันเปิดให้เธออ่ะนะกลิ่นมันตีจมูกมากเลยในระหว่างที่พี่อั๋นเคี้ยวอ้อมขอบคุณได้แล้วนะ
1: มันเลิศจริง
2: ๆฉันเชื่อเธอแล้วเธอก็หิวด้วยตอนเช้ากำลังพอดีเลยนะคะกินกินไปแล้วระหว่างนี้นะคะ
1: มันต้องมีติดตัวติดรถนะเชื่อผม
2: ใช่ติดกระเป๋า
1: สองสามวันนี้รถติด
2: แล้วเนี่ยแกไปซื้อลองไปซื้อแล้วก็ติดไว้นะคะระหว่างนี้นะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: พักแป๊บครับ
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ลัคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลัคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลัคตาซอยงาดำอร่อยมากน้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอะไร

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลข0

0: แล้วเป็นเสียงเอ็กโคกินถั่วกินถั่วกินถั่วกินถั่วไล่ทิพย์ไล่ทิพย์ไล่ทิพย์เนี่ย
1: แล้วก็แต่งตัวเป็นลิง
0: ทำไมฉันต้องเป็นลิงกินถั่ว
1: ไม่รู้เหมือนกันก็เขาแล้วลิงจริงลิงมันกินถั่วจริงจริงไหม
0: ทำไมฉันต้องเป็นลิงที่กินถั่ว
1: จะเป็นอะไรอ่ะ
0: ฉันเป็นคนก็ได้
1: อ๋อเหรอ
0: เออฉันเป็นแต่งตัวเป็นอั๋นก็ได
1: ้อั๋นก็กินถั่วเน
0: า
1: ะ
0: ฉันแต่งตัวเป็นอั๋นภูวนาถก็ได้จริงๆแล้วไม่ได้ยากไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอ่ะตอนนี้เรื่องที่เคลื่อนไหวเมื่อวานโดนเด่นเรื่องพี่ติ๊กชิโร่ป่ะ
1: อันนิดนึงแล้วกันเนอะแต่ไปก็พี่ติ๊กชิโร่ถูกสั่งตัดสินจำคุกนะฮะ4ปีไม่รอลงอาญา
0: แต่ว่า
1: ให้การเป็นประโยชน์รับสารภาพบลาๆต่างๆลดโทษลงกึ่งหนึ่งก็เหลือ2ปีนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปที่ 200,000 บาท
0: แล้วแปลว่าเมื่อประกันตัวแบบเนี้ยจะมีเขาเพราะว่าจะออกไปยื่นอุทธรณ์หรอ
1: ผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงศาลไหนแล้วนะแต่จริงๆพี่ติ๊กก็ดูเหมือนไม่ได้สู้นะผมพูดตรงผมว่าตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นน่ะคือผิดแหละยังไงก็ผิดเพราะว่าเมาแล้วขับอ่ะนะฮะแล้วขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิต2คน
0: ด้วยกัน2คนค่ะ
1: แต่ตั้งแต่เกิดผมรู้สึกว่าเขาก้มหน้าอย่างเดียวเขาก้มหน้ารับขอโทษแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าก็ในอีกฝั่งนึงของทางครอบครัวเองเขาก็ออกมาบอกว่าแบบตัวเองเขารู้สึกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งเขาม
0: ันเยอะนะ
1: มันเยอะมากก็
0: แล้วมันยังไม่มีการเจรจาที่ลงตัวด้วย
1: ก็คุณเมาแล้วคุณขับรถชนแน่แล้วก็แค่2ปีเองเหรอเขารู้สึกอะว่าแค่2ปีเองเหรอ
0: เขามีสิทธิ์ตั้งคำถามอะเป็นลูกเป็นหลานเราก็จะตั้งคำถามเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความผิดที่เถียงไม่ได้และอย่างมันเป็นเรื่องของการที่เขาเรียกเขากำลังไกล่เกลี่ยแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวจริง
1: ๆครับเรื่องเงินก็พูดไม่ตรงกันอยู่นะฮะก็ศาลสั่งแค่นี้จ่ายมาแล้วแค่นี้ซึ่งทางฝั่งของพี่ติ๊กบอกว่าเหมือนว่าให้ไปแล้วประมาณ3.5 ล้านแต่ล่าสุดทางฝั่งของคุณพ่อออกมาพูดบอกว่าถ้ารวมเงินที่ประกันตัววางเงินค่าประกันตัวเพราะผมไม่แน่ใจประกันตัว500,000หรือ200,000
0: 200,000ใช่ไหม
1: 200,000ใช่ไหม
0: น่าจะ200,000
1: เขาบอกว่าถ้ารวมเงินค่าประกันตัวไปแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3 ล้าน
0: ค่ะ
1: ตัวเลขก็ยังขึ้นๆกันอยู่แต่มันก็อยู่แต่เลข3อ่ะ
0: คือแต่ประเด็นน่ะเอาว่าคุณพ่อฝั่งนั้นน่ะเขาไม่ได้สนเรื่องเงินขนาดนั้นแล้วมั้ยมันคือความรู้สึกมันคือลูก2คนน่ะ
1: แต่ว่ามันก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของความเจตนาของการชดใช้เสียมากกว่านะครับไอ้ยังไงก็แล้วแต่ในอีกด้านนึงไม่ใช่ค่าประกันตัวเสกโลโซจะผิดจ้าประกันตัวติ๊กชิโร่ค่ะ
0: วันนี้โบเป็นไรวะ
1: โบประกันพี่เสกไม่ต้องประกันค่ะพี่เสก
0: ออกมาแล้วแล้วพี่เสกบอกว่าพี่เสกรู้สึกดีกับคนที่อยู่ข้างในนะพี่เสกรู้สึกผูกพันแต่ไม่อยู่แล้วได้
1: ใช่ก็เข้าใจไม่มีใครอยากอยู
0: ่ไม่มีใครอยากอยู่นะคะแล้วพี่เสกคุณเห็นหรือยังเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตนะจ๊ะ
1: แปลกใจเหรอไม่แปลกใจสิ
0: แต่ราชมังเลยนะเลิศมาก
1: ผมว่าก็เลิศวิเศษขาดเธอทำไงดีเธอเราชุนได้
0: มันเป็นแฟชั่นเราชุนได้เราชุนได้เด็กๆถึงขั้นชุนคืออะไรคะชุนคือวิธีการอย่างหนึ่งในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าจัดการเสื้อผ้าให้เสื้อผ้ากลับมาไม่มีรอยแบบ
1: ไม่พอดปรับเป็นคน
0: ไม่มีรู
1: รักเสื้อตัวนี้มาก
0: ตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ไม่ก็ไม่ได้นานมาแต่ชอบเพราะว่ามันใส่ง่ายไม่หนาไม่บางแล้ว
0: พอดี
1: เราชอบมันคอลึกดีแต่มันใส่กับอะไรก็ได้
0: จะเป็นผู้ชายไงคอลึกดี
1: ไม่ก็มันเอาไว้ใส่กับเชิ้ตใส่กับอะไรได้แบบโอ้ยมันจะเสียแบบ
0: ถ้าฉันใส่เปล่า
1: ถ้าจะเสียฉันก็จะซ่อม
0: ถ้าฉันใส่เปล่าหมายถึงว่าใส่ฉันไม่มีเสื้อเชิ้ตข้างใน
1: ก็ไม่มีอะไรต่างหรอก
0: อุ้ยตายหยามหมิ่น
1: ล้อเล่น
0: ทำไมหยามหมิ่นตลอดเวลา
1: ล้อเล่นล้อเล่น
0: หยามหมิ่นนะเรา
1: อ่าส่วนพี่เสกก็ออกมาแล้วนะฮะก็ให้สัมภาษณ์น้ำตาไหลพรากเข้าใจไปหมดเลย
0: เขาทำทุกอย่างถูกต้องอ่ะแต่เขาเป็นคนที่อยู่ในนั้นแต่ว่ายังได้ออกมาข้างนอกนะเพื่อมาทำงานให้ของกรมราชทัณฑ์ถูกไหม
1: ครับผมแล้วก็รับคุณการรับงานไปแล้วกว่า70คอนเสิร์ต
0: เราไม่แปลกใจ ทางเรานี่ก็ไม่แปลกใจ เราไม่แปลกใจอยู่แล้วว่าคุณเขาเป็นนักจัดการที่ดีไงเขาก็คู่ชีวิตกันนะ
1: เ
0: ขาคู่ชีวิตกันเขาคู่ชีวิตกัน
1: แต่งเพลงไว้มากมายแล้วก็ปลายปีจะมีโปรเจกต์ใหญ่ผมไม่แน่ใจก็คือคอนเสิร์ตรัชมังกับไม่รู้จะมีเพลงใหม่หรือเปล่า
0: เราว่ามีอยู่แล้วเขาอยู่ในนั้นเขาต้องมีชีวิตอ่ะ
1: แต่เขาพูดออกมาแล้วนะมีชื่อเพลงหนึ่ง
0: ว่า
1: เขาแต่งเพลงชื่อทวีสอดส่อง
0: อยากรู้เลยอ่ะ
1: ผมก็อยากรู้เหมือนก
0: ันว่าเนื้อหามันจะเป็น
1: แต่ผมว่าเขาไม่น่าแต่งด่าเขาน่าจะแต่งชม
0: เราไม่รู้อะไรเลย
1: ก็เดี๋ยวก็เขาคงมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็พูดถึงเพลงนี้
0: อยากรู้เลย
1: ย้อนกลับไปดูได้นะพี่เสกโลโซเคยมาขับ Friday Show คุณผมขอบอกนะว่าร็อกกับผมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยใช่ทางผมวันนั้นผมแบบ
0: เป็นยังไง
1: ผมไม่ได้พูดต่อหน้าเขาด้วยนะผมพอสัมภาษณ์เสร็จผมบอกว่าแบบแล้วเขาหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วเขาร้องเพลงอ่ะหมดเหมือนถูกสะกดจิตเลยอ้อมมันถูกดูดเข้าไปเลยอ่ะผมแบบโอ้ my god คนนึงสามารถร้องเพลงได้เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะอย่างเงี้ย
0: อ๋อเธอไม่เคยเดินเขาเล่นสดหรอ
1: มันสดอยู่ข้างๆแล้วเขาไม่ร้องเพลงเดียว

0: ร้องแบบยาวไปเรื่อยๆแล้วผมนั่งอยู่แบบนั่งอยู่ติดไหล่ชนไหล่แล้วผมแบบโอ้ my god
1: ท่านนางเป็นคนมีเสน่ห
0: ์สุดๆเลยอ่ะ
1: นางเป็นคนมีเสน่ห์มาก
0: ถูกตกเข้าใจว่าถูกตกว่า
1: เข้าใจ
0: ถูกตกไปเลยคือแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mesmerize ผมรู้สึกงั้นเลยผมแบบโอ้ตายแล้วมันถูกวางยา
1: เพราะว่านี่ตอนนั้นตอนนู้นเขาไปที่ตอนสมัยต้องเป็น RVS อ่ะเขาไปแล้วนี่ทำพิธีกรใช่ป่ะแบบต้องนั่งดูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันเหมือนมันถูกดูดนะมันแบบ
1: ต้องนั่งดู
0: โอ้ my god
1: มันต้องนั่งดู
0: ใช่มีพลังงานบางอย่างเก่งมากเลย
1: ตัดมาที่ทางเราก็มีพลังงานบางอย่าง
0: ครับผมอ่ะคงได้เรื่องเดียวเอาเรื่องไหนดี
1: ไม่รู้จะไปคิงชาร์ลหรือจะไปทีมคุก
0: อ้าวเหรอผมว่าผมจะไปเลมอนลอนะเน
1: ี่
0: ย
1: คุณไปเลมอนลอก็ได้แต่ไม่ใช่กฎหมายมะนาวนะคะ
0: ใช่คือทำไมถึงเลมอนรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าเลมอนเนี่ยมันจะดูสวยเสมออ
1: ่
0: ามันเป็นผลไม้ที่ดูสวยแต่ข้างในไม่หวานมันก็เหมือนกับของบางอย่างที่บางครั้งหลอกลวงเราข้างนอกดูดีแต่พอเอาไปใช้จริงๆแล้วไม่มีปัญหา
1: ข้างนอกสดใส
0: ข้างในเป็นโพรงแต่จริงๆข้างนอกสดใสข้างใน
1: ตาติ้งหนง
0: ถูกต้อง
1: งงไงเด
0: ้ถูกนะฮะก็ประเดิมกฎหมายแรกของยุคอนุทิน2เลยผ่านแล้วนะครับพรบ.เลมอนลอแต่หลังจากนี้จะใช้เวลา60วันในการไปสรุปตีความอะไรก็สักอย่างไม่รู้ว่า
1: แต่เพื่อพิทักษ์คนซื้อ
0: เสร็จสิ้นนะครับซึ่งสิ่งที่มันดีก็คือเลมอนลอคืออะไรก็คือปัจจุบันสินค้าหลายประเภทมีเทคโนโลยีซับซ้อนมากขึ้นผู้บริโภคไม่อาจตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตัวเองในขณะซื้อกว่าจะรู้คือใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งแล้วเกิดปัญหาปรากฏว่าผู้ซื้อกับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าฉันได้รับความเสียหายใช่ได้รับความเสียหายหลายคนเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนั้นด้วยการสร้างหลักประกันชัดเจนให้แก่ผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ด้วยว่าสินค้านั้นมันบกพร่องให้สรุปกลับไปอีกฝั่งนึงเลยว่าผู้ขายของนั้นเสียมาก่อนอยู่แล้ว
1: อันนี้คงต้องไปดูเจตนาอีกที
0: อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์กำหนดไว้6เดือน นะครับส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีคือภายในระยะเวลา1ปีร่างกฎหมายให้สิทธิ์ผู้ซื้อคือเราคือคนซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาหรือคืนเงินได้หากเป็นความปกป้องร้ายแรงในสาระ
1: ค่ะ อันนี้ก็คงต้องดูเพราะว่าที่ผ่านมาบางทีมันมีความยากของการที่ผู้บริโภคจะจัดการนู่นนี่นั่นคืนนะคะ
0: ครับผมซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆมีเยอะเลยฮะอย่างเช่นรถยนต์มันห้ามอะไรบ้างเขาต้องรับผิดชอบในระดับไหนอย่างไรยังไงนะครับณตอนนี้ผมคิดว่าตัวกฎหมายชัดเจนแล้วหลายประเทศก็ทำล่วงหน้ากันไปแล้ว มันอยู่ที่ว่าการบังคับใช้ยังไง
1: มันดูมีเค้าโครงที่ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภคแต่ก็ต้องระวังเผื่อสำหรับเจ้าของกิจการหรืออะไรด้วยนะฮะ
0: ครับผม
1: มา
0: อ่ะก็วันนี้นะครับส่งท้ายกันนะฮะในข่าวดีกับเดือนสิงหากันนะครับคนที่รอการกลับมานะครับของหมวด4ขอไข่ X ทะเบียนรถ4ขอไข่ X ก็คือขอไข่แล้วก็ตามด้วยอีก1พยัญชนะ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วแต่คุณลองดูเตรียมพบกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในหมวด4ขอไข่ X นะครับไทยคือกำลังมองหาเลขสวยความหมายดีๆไว้ติดรถหรือจะเสริมสิริมงคลเตรียมตัวก็ได้หรือลงทุนก็ได้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าที่ www.thabianrot.com เลยพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ TABIENROD.com แต่ก่อนจะไปถึงรอบประมูลของ4ขอ X ในเดือนมิถุนายนซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันนี้แล้วยังมีโอกาสดีๆรอเราอยู่เหมือนกันกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในต่างจังหวัดอย่างเช่นเพชรบูรณ์จะมีหมวดกอไก่มอม้าจัดขึ้นที่โรงแรม SR Residence แล้วก็พัทลุงจะมีหมวดกอไก่นอหนูจัดที่โรงแรมสิวา Royal พัทลุงห้องแกรนด์บอลลูนชั้น2ครับทั้ง2จังหวัดนี้จะเปิดประมูลพร้อมกันคือวันที่27มิถุนายนก็คือวันเสาร์นี้ใครที่กำลังมองหาเลขสวยจากจังหวัดบ้านเกิดหรือว่าใกล้พื้นที่สามารถเข้าร่วมประมูลได้เลยนะครับนอกจากได้เลขที่ถูกใจแล้วรายได้จากการประมูลยังนำไปสนับสนุนโครงการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วยครับสนใจเข้าร่วมประมูลลงทะเบียนได้ที่ www.thabianrot.com แล้วพบกันวันประมูลนะครับ
1: นี่หัวกำลังคิดว่าเอาขอแล้วต่อด้วยอะไรดีขบขม
0: ไม่มันจะมีบางหมวดเท่านั้นที่มีมันไม่ได้มีกอไก่ถึงฮอนคู
1: ใช่ๆแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นฉันจะเอาขออะไรดี
0: ถ้าเป็นนั้นเลยอาจจะเอาขอไข่ขอไข่2ตัวเลย
1: อ๋อจะไม่เอา
0: สวยดี
1: ขอมอนะขม
0: ไม่เอา
1: ชีวิตขม
0: ถึงขมจะเป็นยาก็ตาม
1: แล้วขบอ่ะ
0: ขบ
1: ขบเคี้ยวขบเพาะ
0: ก็ถ้าขบบางที่ก็ดีนะ
1: ไปเถอะ
0: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
1: แต่เจอพี่อ้อยนะคะแล้วซ้อมมันหยุดไปกับพี่อ้อยค่ะ
0: ครับผมนะพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้สวัสดีครับจ๋า
1: ผู้ฟังยังถามอยู่เลยออกบูธที่ไหน
0: ออกบูธที่ไหนยังจ๋ายังไปคิดพี่อ่านผิดนะคะบูธผ่านไปแล้วแต่เดี๋ยวมีบูธอีกแน่นอน
1: ม
0: ีเมื่อไหร่เราก็จะมารวมพล
1: ค่ะ
0: เราไปเจอกันแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
4: เขียวไหนสีเขียวสีเขียวอยู่น
3: ะเป็นอะไรคะพี่เป้หาสีเขียวทำไม
4: คือช่วงนี้พี่เป้ไลฟ์สดบ่อยๆอ่ะแล้วมันรู้สึกปวดตาจนเวียนหัวเคยได้ยินมาว่าให้มองอะไรสีเขียวๆอย่างเช่นต้นไม้จะทำให้อาการดีขึ้นอันนี้จริงไหมหมออ
3: าการปวดตาจนเวียนหัวเป็นหนึ่งในทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนค่ะเกิดจากการที่เราจ้องจอนานเกินไปจนลืมกระพริบตาทำให้ตาแห้งกล้ามเนื้อล้าการมองสีเขียวก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตาคลายตัวเพราะสีเขียวเป็นสีที่เราไม่ต้องเร่งในการโฟกัสเยอะแต่ทางแก้ที่ยั่งยืนให้พักสายตาเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้คลายตัวจากการที่เราจ้องอะไรใกล้ๆมานานค่ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละค่ะ

0: ปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: Good morning
2: อรุณสวัสดิ์จ้า พยายามนึกอยู่อ๋อเช้าแล้ว
1: เช้าแล้วสิ
2: เช้าแล้ว
1: คุณไม่ค่อยได้ดับได้นอนเหรอ
2: หลับเออ
1: รู้ป่ะว่าคืนฝนตก
2: ได้ยินแว่วๆ
1: ได้แค่แว่วๆเหรอ
2: แว
1: ่
2: วๆก็เลย
1: เคลิ้มเป็นช่วงเคลิ้มๆเนี่ย
2: อาจารย์ตกไปจ้ะ
1: อุ้มมันก็เป๊ะเลยนะเขาบอก21ถึง24ใช่ป่ะที่บอกว่าจะเป็นช่วงหยุดฝนเว้นฝน
2: อ
1: ่ะพอ25ปุ๊บลงเลยเว้ย
2: ลง
1: เออเอาสิ
2: ก็ค่อยยังชั่วหน่อยขี้นกหลังรถก็คือ
1: หายไปเลย
2: ไปหมด
1: ผมล้างรถเมื่อวาน
2: พอยังเหลือคราบๆอยู่หน่อย
1: พอล้างเสร็จแล้วฝนตกเลย
2: ฝนตกนะ
1: เกียดจังเลย
2: เขาอาจจะคิดเอาให้มันสะอาดมากขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: คราบเสียคราบมันตามมา
2: เป็นคราบเนาะนะจากนี้ติดตาม
1: มีคนหัวเราะเยาะเย
2: ้
1: ย
2: เยาะเย้ยเรื่องอะไรอ่ะ
1: เยอะเรื่องคราบ
2: อ๋อเขาหัวเราะเยาะจริงเหรอ
1: หรือ
2: เธอไปตีความเองหรือเปล่า
1: หรือคิด
2: เสียงในหัวมันออกมาเป็นเสียงหัวเราะ
1: หรือคิดอะไรกับคำนี้
2: อุ้ยตายโดนจับได
1: ้พูดมันลายเนาะ
2: เธอก็ลายเหมือนกัน
1: ไม่คุณหัวเราะบอกกันเลยต้องเอ๊ะขึ้นมา
2: ถ้าบอกว่าปุ้มลายทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไม่ลายจ้าติดตามกันนะคุณผู้ฟังเวลาเราไม่สบายใจเวลาเราทุกข์ใจเราทำไงกันนะคุณผู้ฟังทำไงบ้างมีแบบ
1: ผมปล่อยวาง
2: ที่คลายไหมอ๋อ
1: ปล่อยวาง
2: ปล่อยยังไงอ่ะ
1: ก็คำนี้ไงคำศักดิ์สิทธิ
2: ์ปล่อยวาง
1: ช่างเห็นมั้ม
2: ช่างอ๋ออ๋อโอเค
1: ช่างมันนะอ่ะ
2: อ๋อช่างมัน
1: ได้ไหมไม่ได้เหรอ
2: มีคำอะไรตรงกลางไหม
1: อันนั้นคำของคุณละ
2: มีใครให้ปรึกษาพูดคุยแบ่งปันความทุกข์นั้นหรือเปล่า
1: อันนี้ยิ่งดีเลยนะได้สบาย
2: ใช้บริการพี่สาวให้เช่าไหมจ๊ะ
1: พี่สาวให้เช่าแพงไหมจ๊ะ
2: มันแล้วแต่คือเขาบอกธุรกิจนี้กำลังมาแรงในจีนคุณผู้ฟังก็คือมีกลุ่มคุณผู้หญิงวัยทำงานคือเขาหันมาเปิดให้บริการรับจ้างเป็นพี่สาวให้เช่านะคะเพื่อทำหน้าที่พอสอเพื่อให้คำปรึกษารับฟังหรืออาจจะแค่แบบไปนั่งเป็นเพื่อนทานข้าวอะไรอย่างนี้ธรรมดาก็ได้โดยคิดค่าบริการถ้าเกิดเป็นรายครั้งนะคิดประมาณ150หยวนถ้าเกิดว่าไปจนถึงรายชั่วโมงก็คิดราคาชั่วโมงละ300หยวนนะคะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าอุ๊ยไม่คิดค่าบริการจ้ะ
1: อุ๊ยถูกใจกันเงี้ยเหรอ
2: ก็แค่แบบว่าคุณลูกค้าช่วยออกค่าอาหารให
1: ้
2: หรืออาจจะเป็นค่ากิจกรรมอะไรที่ไปทำร่วมกันเท่านั้นก็พอ
1: ก็ดีนะ
2: นะคะคือคนที่เข้ามาทำอ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็มีประวัติการศึกษาและการทำงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะบางคนก็บอกเลยว่าอุ๊ยตัวเองอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเหมาะที่แบบจะรับฟังแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆโดยที่ไม่ไปแสดงท่าทีสั่งสอนหรือว่าไปกดดันอะไรอย่างนี
1: ้
2: ในขณะที่ลูกค้าที่มาใช้บริการนะคุณผู้ฟังบางคนเขาก็บอกว่าในวันที่มันเจอปัญหาทางออกไม่เจออ่ะแต่ว่าได้เจอพี่สาวได้เจอพอสอที่พร้อมรับฟังแล้วก็ให้คำแนะนำแบบใจเย็นน่ะไม่ไปดุไม่ไปด่าไม่ไปกดดันนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยสบายใจที่จะเล่าเรื่องราวให้ฟังเพราะว่าบางเรื่องอ่ะมันก็เป็นความลับที่เขาก็ไม่กล้าบอกใครอ่ะไม่กล้าบอกแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือแม้แต่แบบคนใกล้ชิดอะไรแบบนี
1: ้ครับก็เลยต้องเพิ่มบริการแบบนี
2: ้ใช่แล้วนะคะซึ่งกรณีแบบนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเขาก็ออกมาวิเคราะห์นะเขาบอกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความสัมพันธ์อะไรเงี้ยของคนจีนรุ่นใหม่นะคะเพื่ออาจจะแบบชดเชยใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของความเหงาหรือว่าการขาดแรงสนับสนุนทางอารมณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มันก็เต็มไปด้วยความกดดันรอบด้านอะเน
1: า
2: ะ
1: ผมว่ามันเป็นสังคมโลกโซเชียลด้วยแหละต่างคนต่างอยู
2: ่
1: ต่างคนต่างแบบมุดกันอยู่อย่างเงี้ยม
2: ัน
1: ไม่ได้มาพบปากกันเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนเน
2: ี่
1: ย
2: พอระวังโซเชียลปุ๊บพอเราเงยหน้าขึ้นมาอ้าวฉันไม่มีใครเลยเลี้ยงหรือว่ามีก็เหมือนไม่มีหรือเปล่า
1: ก็เลยจะต้องไปพึ่งบริการพอสอย่างงี
2: ้นั่นแหละ
1: อ่ะทางนู้นเขามีพอสอทางนี้มีปอปอนะ
2: ปอปอคืออะไรอ่ะ
1: ปู่เป้เช่าได้ เดี๋ยวเฟี้ยงนะ
2: ขออนุญาตสตันขออนุญาตเน็ตแอร์นะคะ
1: เอ้าทางนู้นมีพอสอทางนี้มีปอปอนะ
2: พอเถอะพอถอจ้า
1: พอถอเลยเหรอ
2: พอเถอจ้า
1: ทำไมอ่ะทางนู้นเขาเช่าได้ทางนี้ก็เปิดให้เช่าได้นะ
2: กล้าถามอีกว่าทำไม
1: คุณจะลองเป็นลูกค้ารายแรกของผมไปล่ะ
2: ไม่ดีกว่าจ้า นะคะก็เนาะมันก็เป็นเทรนด์ของเขาอะ
1: เป็นยุคนี้แหละเนาะ
2: นะคะคุณลุงคุณผู้ฟังอ่ะแชร์กันบ้างก็ได้เนาะว่าเรามีทางออกหรือว่าเราแก้ปัญหาหรืออะไรยังไงมีคนให้พูดคุยไหมหรือว่าเคยไปใช้บริการอะไรอย่างงี้หรือเปล่าบ้านเรามีไหมไม่มีเนาะ
1: ผมไม่เห็นนะแต่มันเคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าพาไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันเคยเห็น
2: เคยมีกาแฟเป็นเพื่อน
1: อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นแวบๆอ่ะนะแต่ว่าแบบเป็นกิจจลักษณะอย่างเงี้ย
2: เป็นเรื่องบรรดาเลย
1: ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
2: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังไปด้วยกันนะ
1: ไม่
2: ไปด้วยกันนะ
1: พอถอ
2: ไปด้วยกันนะนี่เธออันนี้มันเป็นแนวคิดนะเป็นแนวคิดของเครือสหพัฒน์นะ
1: อ๋อเป็นแนวคิด
2: ใช่ไปด้วยกันนะ
1: ว่าแกจะชวนให้ฉันไปไหน
2: ยังไงฉันชวนเธออยู่และชวนคุณผู้ฟังด้วยเครือสหพัฒน์เขาเตรียมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30นะคะปีนี้เข้ามาในแนวคิดไปด้วยกันนะ
1: ไปด้วยกันนะ
2: เพื่อฉลองการเดินทางตลอด30ปีของงานนะคะที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคคู่ค้าแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจนะคะงานนี้มีขึ้นระหว่างวันนี้วันแรกนะ 25-28 มิถุนายน69นะคะที่ฮอล์ 98-100 ไบเทคบางนาโดยยังคงจุดเด่นนะคะเรื่องของการรวมสินค้าจากแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์ให้คุณเลือกช็อปในราคาพิเศษนะมีกิจกรรมความบันเทิงเวทีสัมมนาครบจบในงานเดียวเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขามีสินค้าจากกว่า100บริษัทมากกว่า 1,000 รายการนะคะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแฟชั่นก็
1: ม
2: ีเครื่องสำอางก็มาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ชื่อดังนะคะผลิตพันสำหรับเด็กค่ะรวมไปถึงแบรนด์แฟชั่นที่เอาโปรโมชั่นพิเศษมาร่วมงานด้วยนะคะอีกหนึ่งสีสันที่น่าสนใจก็คือเขาเปิดตัวสินค้าใหม
1: ่อุ้ย
2: การเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็คอลเลคชันพิเศษนะคะที่เตรียมมาเฉพาะงานนี้เลยสายกินเธอใครเป็นสายกินไม่ควรพลาด
1: uh-huh.
2: เพราะว่าปีนี้เขามีการเปิดโซนใหม่ด้วยนะ
1: ครับ
2: สหกรุ๊ปเรสทอรอนต์นะคะรวบรวมร้านอาหารจากญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวเลย
1: โอ้โหให้3ว้าวเลยได้มั้ยอ่ะว้าว
2: เธอจะกี่ว้าวเธอให้ไปได้เลยนะคะส่วนทางด้านความบันเทิงจัดเต็มตลอด4วันนะด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหลากหลายแนวอิงวรันธร นนทนนท์โตศักดิ์สิทธิ์บินชลาทิศนูโวและลิปตาแต่ละคน
1: ถามเขาสิงานนี้ขายพิธีกรยัง
2: เหมือนไม่มีนะรวมไปถึงมิดแอนด์กรีดกับคู่จิ้นขวัญใจแฟนคลับอย่างภูพาเวล
1: เอาว้าวว้าว
2: พร้อมการแสดงจากไซคิกฟีเวอร์นะคะนี่เป็นศิลปินเจป๊อปจากญี่ปุ่น
1: ครับ
2: นะคะคนที่สนใจเดี๋ยวย้ำพิกัดกันอีกทีนึงงานจัดเต็มตลอด4วันนะคะตั้งแต่วันนี้25ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะไปได้เลยที่ฮอล์98-100 ไบเทคบางนาล็อกวันแล้วไปด้วยกันนะ
1: ชอบจังเลยชื่อนี้
2: ไปด้วยกันนะ
1: อุ๊ยคุณผู้ฟังพร้อมไปแล้วนี่บอกว่าไงรู้ป่ะ
2: บอกว่า
1: น่าไปมากน่าชอบมากใกล้บ้านด้วยรับหิ้วนะครับ
2: แรงมากเลยเธอ
1: คุณผู้ฟังใจเย็นๆอ๋อแต่เขาลงท้ายว่าหยอกๆ
2: โอเค
1: เราไปกันเองเหอะเน
2: า
1: ะ
2: ไปด้วยกันนะ
1: ครับ

โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

โอ้โหมีหลายข้อความส่งมาบอกนะฮะว่าตอนนี้ก็รถติดอยู่นะฮะอย่างนี้บอกว่าพัฒนาการรถติดมากเลยเกือบครึ่งชั่วโมงได้พี่อยู่ตรงนั้นอะตอนนี้หลุดมาที่เส้นศรีนครินทร์แล้วค่ะเวลามันนิ่งๆอยู่นานๆนี่มันทรมานเหมือนกันเนาะนะครับรถติดอยู่หน้าไบเทคเลยครับพี่เป้ได้รางวัลบัตรเติมน้ำมันเลยได้ไหมครับแหมถ้าเอาจะเอาเกณฑ์เนี้ยโอ้โหก็ได้กันทั่วหน้ากันสิทุกคนเลยสิเพราะทุกคนก็รถติดกันทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้เดี๋ยวหากติกาให้เล่นเตรียมตัวหลังเพลงนี้เดี๋ยวแจกโจทย์

พลงนี้ชื่อเพลงว่านอกจากชื่อฉันนะครับงั้นวันนี้เราจะเล่นกันที่ชื่อครับคุณผู้ฟังชื่อนะฮะของคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับที่จะได้มอบโชคให้นะฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับอ่ะงั้นวันนี้ชื่อนะฮะให้พิมพ์ชื่อของตัวเองมานะฮะให้พี่เป้ดูกันหน่อยชื่อของใครนะครับมีสละเอาสละนะมีสละมีสละมากกว่าใครใดๆก็มีสิทธิ์ลุ้นเอางี้แล้วกันชื่อใครมีสละนะฮะอยู่ในชื่อนะครับมากกว่าใครใดๆมีสิทธิ์ลุ้นลองพิมพ์ชื่อตัวเองอยู่ดูนะฮะอย่างพี่เป้นี่ชื่อวิศวะมีสละอิกับสละอะเนาะมี2ตัวอย่างเงี้ยมี2ตัวคุณผู้ฟังมีมากกว่า2ป่ะล่ะชื่อใครมีสละพิมพ์มาแล้วอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวค้นหาผู้โชคดีกันกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะฮะ

มีคนบอกว่าพี่แป้เอานามสกุลนับด้วยได้ไหมอ่ะชื่อไม่มีสระเลยบางคนก็ส่งมาบอกว่าชื่อผมเนี่ยสะกดด้วยพอพานรอเรือยอยักษ์สสราสระมันอยู่ตรงไหนพี่อันนี้ก็ถือว่าไม่มีสิเนาะว้ายอันนี้อดเนาะอันนี้อดนะบางคนก็ชื่อไม่มีสระเลยนะครับในการเขียนนะแต่เวลาอ่านเนี่ยมันมีสระอะเข้าไปด้วยเนาะแบบนี้ได้ไหมพี่แบบไม่ได้นะมันต้องเขียนออกมาให้มีเห็นสระด้วยนะฮะชื่อของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์เขาบอกว่ามันไม่มีสระพี่เป้งั้นก็ต้องอดสิวันนี้

0: มีหลายข้อความบอกว่ามานั่งนับสลากกันใหม่เลยค่ะพี่เป้คะสลากมันก็ต้องมีอะไรบ้างนะอะอาอีอีอูอูเอเอแอแอเนี่ยนั่งนับกันอยู่อย่างนี้โอ้เอ็นดูคุณผู้ฟังเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าตัวกะลันเนี่ยใช้สลากไหมครับพี่เป้ตัวกะลันถือว่าไม่ใช่นะคุณผู้ฟังตัวกะลันนี้ไม่ถือว่าเป็นสลากนะฮะตัวกะลันนี้ในทางภาษาไทยมันคือเครื่องหมายคันธคาตใช่ไหมเออนะฮะไม่เกี่ยวนะตัวกะลันไม่ใช่สละนะฮะคุณผู้ฟังไม่เอกโทตีจัตวาอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสละไหมคุณผู้ฟังถูกไหมเออตัวสละมันต้องเป็นแบบอย่างที่เราว่ากันเมื่อกี้นะครับอีอูอูเอเอเนี่ยแถวแถวนี้แหละนะฮะสู้หน่อยนะสละอัมสละไอได้นะฮะเอออัมไอเอาลืลืออย่างเงี้ยถือว่าเป็นสละอยู่โอ้โหนี่ต้องรื้อฟื้นภาษาไทยกันเหมือนกันนะเนี่ย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาไทยกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: Parlay.
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่พี่เป้กับปุ้มเนี่ยปวดตากันมากเพราะข้อความมันเยอะมากใช่ไหมแล้วต้องมานั่งนับสลากเนี่ยจากชื่อของคุณผู้ฟังโอ้โหคือชื่อพี่เป้เนี่ยวิศวะมีสระอยู่2ตัวสระอีกับสระอะนะฮะก็ใครมากกว่าเนี่ยนะก็ว่ากันไปแล้วก็ไปนั่งไล่ดูกันโอ้โหส่วนใหญ่จะอยู่ที่3 3 3มีสระ3มี2บ้าง3บ้าง1ยังขอมาสู้ด้วยนะเอาที่พิมพ์มาแล้วเห็นกันชัดๆตรงนี้นะฮะโอ้แต่ก็มี4เหมือนกันนะ

ขอบคุณจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าพี่เป้ถ้างั้นพรุ่งนี้ก็ต้องเอาชื่อที่ไม่มีสระบ้างสิเพื่อความยุติธรรมดูสิโอ้โหเราสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่โจทย์แต่ละวันแล้วกันนะก็ทำลุ้นเอานะสักวันหนึ่งอาจจะต้องมีแบบนั้นกติกาแบบนั้นมานะฮะเอาคนเดียวว่ากันไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณฟิตกับทิปนะฮะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับขอบคุณซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกซ์เทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ด้วย

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: ไปกันคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่านะครับไปยุโรปนะครับแหมพื้นที่แถบนู้นเนาะความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆมันก็แบบว่าอู้ตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะที่อัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นเมืองที่น่าไปมากนะครับนะฮะเราไปเดินแถวๆอัมสเตอร์ดัมคานาริงนะครับลองไปเสิร์ชดูมันงดงามมันชิลมากๆนะครับบรรยากาศมันแบบดูมีเสน่ห์คุณผู้ฟังนะฮะตึกรามบ้านช่องก็สวยงามมากๆนะครับใครชอบงานศิลปะก็แวนโก้มิวเซียมมีนะฮะไรมิวเซียมมีนะครับแถวจอร์แดนนี่เป็นแหล่งที่แบบทุกคนต้องไปนะเวลาไปอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็ต้องแวะไปตรงนี้แหละนะครับไปถ่ายรูปไปนั่งชิลๆอยู่กับร้านคาเฟ่มุมดีๆให้เวลากับตัวเองนะครับแบบว่าพักผ่อนได้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้รู้สึกแบบผ่อนคลายนี่เวลาได้ไปดูอยู่แถวๆนั้นนะครับอัมสเตอร์ดัมครับเป็นอีกที่นึงนะครับ

0: อยากให้ได้ไปกันเป็นทริปที่ไม่ต้องเร่งรีบด้วยนะครับทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับกับการบินไทยคุณผู้ฟังการบินไทยบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569นี้เป็นต้นไปนะฮะพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการบินไทยมอบแกร็บกิฟต์การ์ดนี่มูลค่า400บาทใช้เป็นส่วนลดนะครับในการเดินทางไปกลับนะครับสุวรรณภูมิได้นะฮะเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางนะครับสำรองนะครับที่นั่งได้เลยนะครับเข้าไปเสิร์ชหาเลยอัมสเตอร์ดัมในที่เว็บไซต์ของ thaiairways.com นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชันของ Thai Airways ก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งหมายนะครับที่ผมว่าน่าไปมากอัมสเตอร์ดัมเจอเป้แน
1: ่การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ได้ฉีด
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probioticพญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
4: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดิ
10: คุณมีกลิ่นหืนไหม
9: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิป
12: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
13: ฮะอินอะไรนะ
12: อินโนบิกครับ

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
2: จัดไปฮะสุทินามาแล้ว9โมงแล้วคุณผู้ฟัง
3: กว่า 130,000 ขวดมูลค่ากว่า30ล้าน
2: อะไรอ่ะ
3: ยาแก้ไอปลอม
2: ตายมียาแก้ไอปลอมด้วย
3: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะคะเขาไปบุกทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่นะคะบุกไปค้น4จุดด้วยกันนะคะก็คือยึดทุกอย่างอุปกรณ์ขวดเปล่าฝาบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบจำนวนมากก็คือรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทนะคะคือมีการลักลอบเอาวัตถุดิบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จากหลายแหล่งมาผลิตแล้วก็บรรจุยาแก้ไอปลอมภายในโกดังพื้นที่อำเภอลำลูกกาก่อนที่จะกระจายสินค้าไปจำหน่ายนะคะเขาก็มีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเครือข่ายที่บอกว่าเคยทำความผิดในลักษณะเดียวกันมาก่อนนะแต่ว่าก็ยังคงลักลอบทำอยู่นะคะคือเบื้องต้นน่ะเข้าข่ายความผิดฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและฐานผลิตและขายยาปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาทนะคะ
2: คร
3: ับ คือหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบางทีก็เราก็จะเห็นอยู่ในช่วงหลังๆนะบุกไปทลายเครือข่ายไอ้นู่นปลอมไอ้นั่นปลอมไม่นี่ปลอมเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: ดีแล้วก็จับปรับเอาให้แบบจริงจังไปเลยเน
3: า
2: ะ
3: หนักๆเลยแหละ
2: คุณก็ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวเขามาจับปรับคุณนะคุณข้อชอบปลอมอยู่ตลอดเวลาม
3: ันก็มีบ้างแหละเธอมันอยู่ที่ว่าถึงคุยกับใคร
2: อย่ามาปลอมกับเป้บ่อยเดี๋ยวแจ้งจับนะเดี๋ยวเป้แจ้งจับนะ
3: ก็มันก็ไก่เห็นตีนงู
2: เฮ้ยจริงอ่ะผมมีแต่ความจริงใจเนี่ยนะ
3: คือทั้งเงียบก็คือ
2: ก็ยินเห็นด้วยอ่ะเงียบก็เห็นด้วย
3: โอ้ตายละเอาไปที่นี่กันดีกว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวคุณผู้ฟังวันนี้แนะนำอีกหนึ่งแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมอย่างรีกาลอสนะคะ
4: เมียวเมียว
3: แบบนึง
2: หิว
3: เดี๋ยวจัดให้รอแบบนึง
2: ทั้งหมาทั้งแมวเลยเมื่อกี
3: ้ Regalos ค่ะเป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมนะคะอยู่คู่คนรักสัตว์เลี้ยงมานานกว่า8ปีคือเขาใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตนะคุณผู้ฟังด้วยการเลือกใช้ปลาทูน่าคุณภาพ Human Grade นะคะคือเกรดเดียวกับคนทานไม่เติมเกลือแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะเขาผลิตโดยผู้ผลิตเดียวกับปลาทูน่านอติลูสค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลและอาหารเพื่อสุขภาพของไทยมายาวนานกว่า47ปีแล้วก็ความพิเศษของ Regalos ก็คือแนวคิดของเขานะของขวัญดีๆที่ให้ได้ทุกมือเพราะว่าทุกสูตรอะถูกคิดมาเพื่อให้น้องๆได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้ทั้งสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะทั้งโอเมก้า3ทอรีนรวมถึงสารอาหารสำคัญช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมให้น้องๆแข็งแรงในทุกวันแล้วก็ล่าสุดนะคะ Regalos ก็ยังเปิดตัวสินค้าใหม่นะคุณผู้ฟัง Regalos Complete and Balance สูตร07สูตรเด็ดสำหรับน้องแมวคืออาหารแมวแบบเปียกนะคะที่ให้สารอาหารครบถ้วนและสมดุลคือสามารถทานแทนมื้อหลักได้เลยแล้วเขามีให้เลือกถึง3รสชาติเธอต้องการรสชาติไหนอ่ะ
2: เอาทั้ง3เลยไหมลูก
3: ได้นะจัดไปมีทั้งทูน่าท็อปปิ้งปลาแซลมอนหรือจะเป็นทูน่าท็อปปิ้งปลาโ
2: อ
3: แล้วก็สูตรนี้มีรสชาตินี้นะทูน่าท็อปปิ้งปลาแมคเคอเรล
2: ครับ
3: โอ้โหเอาใจน้องแมวแบบสุดๆเลยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาอาหารน้องหมาน้องแมวเกรดพรีเมียมให้น้องๆที่บ้านลองมอบของขวัญดีๆให้พวกเขาได้ทุกมื้อกับรีกาลอสนะคะ
2: ครับลองดูผมว่ามีทุกบ้านแหละเพราะตอนนี้อย่างที่เขาสำรวจกันนะเขาบอกว่าคนไทยนะครับเกือบครึ่งไม่นิยมมีลูกนิยมเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแทนลูก
3: เลี้ยงเหมือนลูก
2: จริงๆตอนเนี้ย
3: ดูแลดีทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นจัดไป Regalos จัดให้ค่ะ
2: ครับ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: DJ Playlist 55 Minutes ดีเจเป
2: ้มาเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนาะวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะนะครับพี่เป้ก็จะมีโจทย์เพลงมาให้คุณผู้ฟังได้ช่วยกันคิดช่วยกันนึกนะฮะว่าเพลงไหนมันเข้ากับโจทย์ดีบ้างนะครับคือณวันนี้เราเออะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความส่งหากันเนาะพิมพ์ในมือถืออย่างเงี้ยพิมพ์ในคอมในแท็บเล็ตนะครับแต่เราไม่ค่อยได้เขียนเนาะเอาจริงเขียนน้อยไหมคุณผู้ฟังทุกวันนี้เขียนเรื่องราวต่างๆในกระดาษน้อยลงไปเยอะเลยนะฮะงั้นเราหาเพลงมาเขียนแทนเราตอนนี้ก่อนดีกว่านะฮะเขียนอะไรกันบ้างเนาะเริ่มจากเขียนใจให้เป็นเพลงนะครับโหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันนะเนี่ยไอแซคเพลงนี้เพราะมาก

พราะมากเพราะจริงน้องเพลงนี้เนาะพี่เป้คะทุกวันนี้ก็เขียนอยู่นะคะเขียนบันทึกเสนองานนายค่ะว่าแล้วก็มีอยู่2ปึกอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะมาช่วยหน่อยสิจ๊ะน่ะโอ้ยแต่เอาจริงนะตอนนี้เรื่องของการเขียนพี่เป้นี่คือเขียนน้อยลงเยอะมากนะครับแล้วก็พอเราเขียนทีนึงโอ้โหตัวหนังสือมันหวัดไปเรื่อยๆหวัดไปเรื่อยๆเกือบจะเป็นการเขียนตัวหนังสือเหมือนคุณหมอแล้วนะนึกออกไหมคุณหมอเขียนอะไรเงี้ยเขียนหวัดมากเขียนรีบๆเขียนแบบตวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็อ่านไม่ค่อยจะออกเหมือนกันนะฮะเขียนเองอ่านไม่ออกเองเอาสิไปเจอเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับโอ้เพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังชื่อเพลงว่าเขียนในใจร้องในเพลงคุณผู้ฟังรู้จักเพลงนี้กันไหมลองฟังดูนะครับจากดาเอ็นโดฟินครับ

ข้อความนี้บอกมาว่าเห็นด้วยนะบอกจริงค่ะไม่ค่อยได้เขียนหนังสือเลยค่ะช่วงนี้นะคะสมัยก่อนนะได้รางวัลคัดไทยด้วยค่ะพี่เป้อุ้ยแสดงว่าต้องลายมือสวยมากนะแต่ตอนนี้มาเขียนหนังสือเหมือนไก่เขียนเลยค่ะอ่ะมันห่างหายจากการเขียนไปนานแล้วเนาะพวกเราเขียนบ้างไหมล่ะเราลองมาเขียนบันทึกกันบ้างไหมล่ะณวันนี้เขายังเขียนกันอยู่ไหมน้องเขียนไดอารี่เขียนบันทึกอะไรเงี้ยพี่บ้านบันทึกหน้าสุดท้าย

ผมเองก็พยายามนั่งนึกย้อนไปเหมือนกันนะว่าเราเคยบันทึกเขียนข้อความเอาไว้ใดๆเนี่ยตอนสมัยเรียนชั้นประถมเนาะประถมเนี่ยอาจารย์คุณครูเนาะก็สอนให้เขียนบันทึกอะไรเงี้ยบันทึกของวันนี้ในแต่ละวันวันนี้ทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเขียนได้อยู่ไม่กี่วันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เขียนแล้วพอมันลืมเขียนไปสักวันนึงมันก็ไม่เขียนละอย่างเงี้ยเนาะการเขียนบันทึกนี่น่าจะจบลงตั้งแต่ตอนประถมแล้วสำหรับพี่เป้นะครับพี่เป้คะหนูทุกวันนี้หนูยังเขียนอยู่นะคะแล้วก็ถนัดเขียนเป็นตัวเลขค่ะทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ค่ะโอ้ย เขียนตัวเลขเหรอ เหนื่อยใจพูดถึงเรื่องราวของธีมคำว่าเขียนเนี่ยนะฮะเพลงนี้มาเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะฮะเขียนไว้ข้างเตียงครับ

ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าเขาชื่อทาโร่นะฮะเขาบอกทาโร่ยังเขียนอยู่นะคะพี่เป้ชอบเขียนค่ะถึงลายมือจะอ่านยากหรืออ่านไม่ออกก็เถอะค่ะยังภูมิใจในภาษาไทยค่ะอืมน่ารักมากนะครับอันนี้บอกว่าก็ยังเขียนอยู่นะคะพี่เป้เวลาเราประชุมเนี่ยเราก็ยังเอาสมุดโน้ตกับปากกาเข้าไปจดอยู่เลยค่ะแต่บางคนนี่เขาอาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นพวก iPad แล้วนะคะแต่ว่ายังรู้สึกว่าชอบวิธีแบบนี้อยู่ค่ะแบบเขียนเนี่ยค่ะเออนะครับเรื่องการเขียนมันอาจจะเขียนน้อยลงนะอย่างผมเองได้เวลาทำพิธีกรเนาะก็จะต้องขีดเขียนๆเหมือนกันนะฮะก็จะเขียนโน้ตแปะตรงนั้นว่าอันนี้สำคัญอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยก็ยังเขียนอยู่ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเขียนเป็นแบบโอ้เป็นบันทึกข้อความเป็นไดอารี่อย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วจริงๆนะฮะเพลงต่อไปเพลงนี้อุ้ยขอบคุณมากที่นึกถึงเพลงนี้กันมาเลยได้ออกมาเปิดเลยนะครับคุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้ครับชื่อเพลงว่าจดหมายถึงตัวฉันในอนาคตโอ้คำว่าจดหมายนี่ก็ห่างนะห่างจากเราไปไกลแสนไกลเหมือนกันนะจดหมายมันเปลี่ยนเป็นเมลไปหมดแล้ว

พูดถึงจดหมายแล้วก็ทำให้นึกถึงเหมือนกันเนาะกับการที่เราจะต้องแบบว่าซื้อสแตมป์อะไรเงี้ยจ่าหน้าซองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแพทเทิร์นในการเขียนจดหมายด้วยเนาะขึ้นต้นอะไรเงี้ยยังไงถึงแล้วลงท้ายชื่ออะไรเงี้ยไม่ได้เขียนเลยนะจดหมายแบบนั้นนานมากจริงๆนะฮะนอกจากจดหมายแล้วอีกอันนึงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งช่วงชีวิตเหมือนกันที่เราเคยส่งโปสการ์ดไหมคุณผู้ฟังเวลาส่งโปสการ์ดมันก็ง่ายดีเนาะแล้วก็เป็นแผ่นเดียวนะครับสแตมป์ก็ไม่ต้องติดละเพราะว่าเขาก็มีมาให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะจ่าหน้าซองไม่ใช่ซองสิจ่าหน้าไปเขียนโปสการ์ดไปบางทีโปสการ์ดก็มีรูปนะฮะจากถิ่นนั้นถิ่นนี้ที่เราไปท่องเที่ยวมาแล้วก็ส่งถึงคนทางนั้นอย่างเงี้ยนะว่ามันก็มีความคลาสสิกอยู่เนาะนะฮะอาจากจดหมายไปที่โปสการ์ดกันครับและเป็นโปสการ์ดจากคนไกลด้วย

0: ีกหนึ่งเพลงเพราะและความหมายดีมากเลยมีคนถามว่าพี่เป้รบกวนถามหน่อยนะสมัยนี้เขายังส่งโปสการ์ดกันอยู่ไหมอยากจะส่งไปให้คนที่คิดถึงโอ้โหส่งเลยจดหมายก็ยังส่งได้นะสแตมป์เนี่ยเขาก็ยังซื้อกันได้นะที่ไปรษณีย์นะเขายังมีอยู่นะเขาก็ยังส่งกันอยู่อย่างเพื่อนพี่เป้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังส่งนะส่งข้ามฟ้าข้ามทะเลส่งโปสการ์ดกันมาเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนข้อความจากคุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกเหมือนกันว่ายังส่งโปสการ์ดถึงตัวเองทุกครั้งที่ออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะพี่เป้เอาไว้อ่านแล้วย้อนนึกถึงบรรยากาศตอนได้ไปเที่ยวฮะนะเขายังส่งกันอยู่เลยนะฮะก็ยังคงสามารถส่งได้จริงๆนะฮะต่างประเทศเขาก็ยังมีไปรษณีย์กันอยู่นะครับอาจจะบางทีอาจจะแบบหายากหน่อยมันอาจจะไม่ได้มีแบบว่าโอ้โหเยอะๆมากมายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังคงส่งกันได้นะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Chilling trackเรื่องของการเขียนเนาะนะครับก็มีอีกหลายท่านนะครับส่งมาบอกว่าเคยเขียนไดอารี่ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทำงานเลยค่ะพอย้อนไปอ่านแล้วก็พบว่าความคิดเราโตขึ้นมากๆตอนนี้สมุดหมดเล่มแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เขียนแล้วค่ะแต่มันเป็นเครื่องเก็บความทรงจำที่ดีมากๆเออเขียนเอาไว้แล้วยังเก็บเอาไว้ก็น่ารักเนาะเอามาอ่านนะฮะมันก็ทำให้เราได้แบบเห็นถึงวัยเยาว์ของเราเห็นถึงความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนี่เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดยังเขียนอยู่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับกับไดอารี่สีแดงของพี่แหวนต้องมาแล้วล่ะถ้างั้น

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ข้อความนี้ส่งมาก็น่าคิดอยู่นะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนาะตอนที่เราเขียนจดหมายถึงพี่สาวนะตอนนั้นราชบุรีกับกรุงเทพอะไรเงี้ยเราจะสนิทกันเราจะรอคอยจดหมายอะไรเงี้ยนะครับพอเห็นจดหมายเราจะดีใจเขียนหากันอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงยุคที่เทคโนโลยีมันทำให้เราเข้าถึงกันง่ายๆแต่กลับห่างเหินกันไม่สนิทกันเหมือนก่อนคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงบ้างก็แอบจริงอยู่นะนะฮะมันเหมือนมันง่ายขึ้นมั้งนะฮะเพราะว่าความคิดถึงมันก็ไม่ค่อยจะมีอ่ะเพราะว่ามันก็พอนึกถึงปุ๊บก็ได้ปั๊บส่งปุ๊บตอบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อก่อนถ้ามันคิดถึงเนี่ยต้องจดหมายมันต้องใช้ระยะเวลามันก็จะมีความคิดถึงที่สะสมบังบ่มเข้ามาเนาะแล้วมันก็ทำให้เราคิดถึงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันสนิทกันมากกว่าณปัจจุบันก็น่าจะจริงเหมือนกันนะเนี่ยเห็นด้วยไหมคุณผู้ฟังน่าคิดเนาะน่าคิดเนาะประเด็นนี้ถ้าเรื่องของการเขียนเนี่ยนะฮะก็สมัยก่อนก็จะนึกถึงการเขียนหนังสือรุ่นพวกfriendship อะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนจากกันตอนม.6 อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องเขียนกันแบบเนาะ friendship อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นึกถึงตอนเรียนเขียนกลอนเจ้าบทเจ้ากลอนเขียนกวีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะเวลาเขียนแต่งกลอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องทั้งเขียนบางคนอาจจะแบบเขียนไปเขียนมาสัมผัสนู่นสัมผัสนี่มันก็เลยมีเพลงนี้เกิดขึ้นด้วย

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8ถึง10กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: เบรกเรื่องของการเขียนนิดนึงแล้วกันนะครับมาที่เพลงใหม่ของ Debut Track เนี่ยนะฮะวันนี้แนะนำเป็นเพลงของ Better Weather นะครับชื่อเพลงว่า Jackpot ครับ

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: วันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเขียนนะครับนะฮะเรื่องการเขียนมันก็เป็นเรื่องของความทรงจำอ่ะเนาะคุณผู้ฟังเขียนเอาไว้แล้วมันนั่นคือความทรงจำของเราล้วนๆเลยนะครับอย่างข้อความนี้บอกว่าสมัยประถมคุณพ่อไปทำงานที่จีนเราก็เลยเขียนจดหมายหาพ่อตลอดพอคุณพ่อเสียเราก็เก็บของของคุณพ่อเจอจดหมายที่เราเคยเขียนเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาคะอย่าลืมซื้อตุ๊กตามาฝากนะคะหนูคิดถึงพ่อนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านแล้วร้องไห้เลยครับพี่เป้มันมีความหมายจริงๆเนาะมันคือความทรงจำต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นนะอย่างของผมเองสมัยตอนเป็นดีเจใหม่ๆนะฮะยุคแรกๆผมมาทันในยุคที่เขาเขียนจดหมายขอเพลงกันอยู่นะผมก็ได้รับจดหมายจากคุณผู้ฟังนะจดหมายเรานั้นมาเป็นแบบกองๆเนี่ยวันทุกวันนี้ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้อยู่เลยนะฮะคุณผู้ฟังเก็บจดหมายเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับจดหมายในยุคนู้นนะครับที่เคยส่งหาการเขียนระบายความในเขียนขอเพลงเขียนขอรูปเขียนขอลายเซ็นอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ยังมีความผูกพันตรงนั้นนะมันคือความทรงจำของเราทั้งนั้นเลยแต่มันจะมีความทรงจำอีกอันนึงเนาะผมจะปิดท้ายกับเรื่องของการเขียนในวันนี้กับเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องของจดหมายเคยไหมจดหมายที่เขียนแล้วไม่ได้ส่งอะเอิร์ธภัทรวีนะฮะเอาประเด็นนี้มาเขียนเพลงนี้ไว้นะครับจดหมายที่ฉันคงไม่ได้ส่ง

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: Lactosol งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0% กับ Lacta Soy สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่ม Lacta Soy สูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกิน

0: ไม่สบายคอคอเคสระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.comหรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
1: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
2: คุณไม่น่าจะทำได้
3: พูดช้าๆได้ไหม
2: English please
0: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเตอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. 2:30 น. ดูทีวีช่องวัน31 3:30 น. ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: ิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมด Inspire จากปาจีอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านไฉอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจเจพิพัฒน์ Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
1: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green
2: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: คำภาษาไทยเราเนี่ยมันเป็นคำที่แบบบอกถึงแบบอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเน
4: า
3: ะ
4: มากๆแล้วก็ชัดเจน
3: ยังผมไม่ได้เจอหน้าน้องหญิงนานหลายวันใช่ป่ะเมื่อกี้ก็ถึงขั้นต้องกดโทรไปบอกว่าหญิงเธอคือใครอ่ะเธอมันทำหน้าอะไรนะผมใช้คำว่าอะไรนะไม่ได้ใช้คำว่าเสนอหน้านะเดี๋ยว
4: กำลังจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะพูดดีไหมนะ
3: ไม่ผมลืมคำนั้นไปเลยคือมันจะบอกความหมายอะไรบางอย่าง
4: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้คำนี้นะเมื่อกี้
4: ประมาณนั้น
3: ทำหน้าสลอนอะไรอยู่แถวนี
4: ้มันนั่งหน้าสล
3: อนอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ถ้าบอกว่ามานั่งหน้าสลอนจะต้องนั่งหลายคนนะถ้าคนเดียว
3: มานั่งทำหน้าปัญจิมปัญเจ
4: อปริมาณมันไม่ได้อ่ะ
3: เนี่ยคำมันบอกถูกเน
4: า
3: ะแต่พอเปลี่ยนคำปุ๊บมันนั่งเสนอหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมความหมายมันแบบ
4: มันทั้งความหมายแล้วก็น้ำเสียง
3: ที่
4: แ
3: บบ
4: ส่งไปไหมหรือแบบมันทั้งเสนอหน้าอะไรหรออะไรเงี้ยมันดูเบาไห
3: ม
4: แต่ถ้าเราแบบเน้นเสียงอะไรเงี้ยถ้าเราบอกว่า
3: ความหมายเปลี่ยนอะ
4: เป้เธอมานั่งเสนอหน้าอะไรอยู่ตรงเนี้ย
3: อ
4: ย่างเงี้ย
3: ทำไมไม่อะไร
4: อันนี้คือพร้อมบวกละต้องมีเรื่องแล้วล่ะ
3: ภาษาไทยมันจริงๆมันมีความสวยงามสลัดสลวยอยู่ในคำอยู่นะ
4: มันก็มันแล้วแต่คำด้วยเธอบางคำฟังไม่ค่อยสลัดสลวยเท่าไหร่เลย
3: ไม่
4: ค่อย
3: หู
4: เพราะว่าตามท้องถนนใช้คำไม่ค่อยสลัดสลวยก็คือมีเรื่องกันอยู่ตลอดมาติดตามกันอัปเดตกันหน่อยนะคะกินปลาไหมล่ะ
3: เดี๋ยวจะได้ฉลาด
4: ปลาหมอคางดำเอาเขาไปทำอาหารนะ
3: มันมีคนเคยกินแล้วเขาบอกว่า
4: เอาไปทอดกินไง
3: ว่ามันรสชาติปลาแล้มปลาแล้มเห็นไหมคำภาษาไทยปลาแล้มปลาแล้มเห็นไหม
4: ปลาแล้มปลาแล้มฉันว่าใช้ได้หลายความหมายแล้วนางไปโผล่ตรงนู้นทีไปโผล่ตรงนี้ทีก่อนหน้านั้นก็ไป
3: เรียกว่าเสนอหน้าละ
4: เ
3: นี่ยมันเสนอหน้าโผล่ตรงนั้นทีโผล่ตรงนี้ที
4: เธอไม่เว้นปลาซะหน่อยเหรอแล้วสนอยโผล่ที่บางสะพานนะเมื่อวานมีรายงานนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเจอปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานที่ประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะบอกว่าจุดที่รับแจ้งอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลแล้วก็มีระดับความลึกของน้ำประมาณ12เมตรนะคะก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็วางมาตรการสกัดกั้นการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนี้ทันทีนะคะโดยดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดิ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็บอกว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจพิกัดนะคะระหว่างวันที่22และ23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรก็คือใช้เรือไดหมึกเนี่ยส่องไฟล่อคือทั้งในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงปรากฏว่าเจอแต่สัตว์น้ำท้องถิ่นชนิดอื่น
3: เพราะมันฟาดเรียบ
4: นั่งไปอยู่ตรงไหนเอ่ย เจอแต่ปลากระบอกปลากระทุงเหวอะไรเงี้ยหมึกกล้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่บอกว่าทำให้ทราบข้อมูลสำคัญว่าเจ้าปลาหมอคลังดำเนี่ยเข้ามาแพร่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งของพื้นที่นี้มานานหลายปีแล้วนะทางกรมทะเลก็ได้ขยายผลสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียง4จุดพบการระบาดของปลาหมอคลังดำในจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ ในจุดสำรวจที่4ไม่พบซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยกรมทะเลเขาบอกว่าได้สำรวจแล้วก็ติดตามการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งทางกระทรวงเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าเจอพบเห็นหรือว่าเจอปลาหมอคางดำหรือว่ากระบาดของเอเลี่ยนสปีชีส์ในบริเวณชายฝั่งก็แจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยตรงนะคะหรือว่าจะโทรแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลหมายเลข1362ก็ได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ครับ
4: นะคะต้องเรียกว่านางเป็นแบบเหมือนปลาสามน้ำไหมไปอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มอะไรเงี้ย
3: แต่มันน่ากลัวกันนะเอาจริง
4: โอ้นั่นก็
3: มันไปแพร่พันธุ์เร็วไง
4: แพร่พันธุ์เร็วผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ได้แบบเหมือนตลอดทั้งปีอ่ะเออท้องก็20กว่าวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพศเมียตัวหนึ่งไข่นางก็จะประมาณสักแบบ50 ถึง 300ฟองน่ะจะมากกว่านั้น
3: ท่านเนื้ออร่อยจะดีมาก
4: เขาบอกว่าเหมือนคนที่กินน่ะแล้วเขาก็บอกเนื้อมันจะดูเหมือนแบบจืดๆไหม
3: ไม่รู้ว่าไม่เคยกินแล้วก็ไม่ค่อยกล้ากินไม่รู้แค่ชื่อก็ไม่อยากกินแล้วอ่ะหมอกังดำเงี้ยมันฟังแล้วแบบเขาไปเปลี่ยนชื่อพันธุ์ให้มันดูน่ากินหน่อยได้ไหม
4: ไปดูแต่ชื่อสิเธอหรือว่าเธอจะลองเปิดใจดูไหมล่ะเราลบชื่อเขาออกไปก่อน
3: เราลองแบบว่าตั้งชื่อใหม่เป็นแบบว่าแซลมอนไทยอะไรเงี้ยไทยแซลมอนอะไรเงี้ยก็จะดูน่ากินขึ้นนะ
4: หรอชื่อมันมีผลเนาะ
3: มันมีผลนะคุณ
4: มีผล
3: เออหรือว่าคุณมาคิดว่าไงอ่ะ
4: จะไม่รู้ว่าถ้าอร่อยฉันกินได้หมดอ่ะชื่อเชิญไม่มีผลอ่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าอุ๊ยอร่อยลองกินดูอะไรอย่างเงี้ยฉันลองชิมดูนะอร่อยโอเคนะ
3: อ่างั้นพวกเราปรับลิ้นกันใหม
4: ่ลองดู
3: มันอร่อย
4: ลองสะกดจิตตัวเองดูว่ามันอร่อยอย่างเงี้ย
3: มันอร่อยมันอร่อยพวกเราอย่างเงี้ย
4: ค่ะ Green
2: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

10โมง17นาทียังอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟน้องนะครับสายเที่ยวครับมาแล้วมีลุ้นปลายปีนี้นะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันรัฐแจกคนละ 3,000 บาทนะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ1ล้านสิทธิ์นะฮะช่วยค่าเดินทางเรื่องของที่พักเรื่องของตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวในไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณช่วงเดือนตุลาธันวาคมนะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเนาะนะครับแล้วก็จะเปิดให้ท่องเที่ยวเนี่ยจองที่พักยาวใช้สิทธิ์ลากยาวได้ไปถึงประมาณ8เดือนนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับส่วนการลงทะเบียนนะครับใช้งานเนี่ยคาดว่าจะใช้ผ่านทางแอปเป๋าตังเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องโหลดใหม่นะครับรอลุ้นกันว่าปลายปีนี้ประมาณแถวๆตุลาธันวานี่แหละตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนเนี้ยนะครับก็จะมีโครงการนี้เราเที่ยวด้วยกัน 3,000 เขาว่างั้นครับคุณผู้ฟัง

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่วัชเชกซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: แจ็คบัตแจ็คบัตแจ็คบัตแจ็คบัตนี่วันนี้เล่นแบบว่าไม่บอกล่วงหน้าด้วยพร้อมส่งข้อความหรือยังครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เล่นง่ายๆเลยนะให้พิมพ์คำว่า CNL CNL ย่อมาจาก Cover the Life นี่แหละนะครับที่เราจะได้ไปหมุนไลท์ลาวด์ด้วยกันนะครับ CNL พิมพ์ปุ๊บนะฮะอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยแค่นี้ครับเดี๋ยวพี่เป้แรนดอมหาผู้โชคดีแจกบัตร2ใบวันวานกับบุกี้และออนนะครับเสาร์ที่1สิงหาคมที่โรงละครอักษรคิงพาวเวอร์

0: Tattoo Color นะฮะดอกไม้กับหัวใจเห็นก็เลยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะฮะสำหรับ Tattoo Color ได้รายชื่อมาแล้วนะฮะสำหรับผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับที่ได้บัตร2ใบนะครับได้แก่พอให้พิมพ์สั้นๆเนาะโอ้โหข้อความรัวกระหน่ำซ้ำซ้อมากนะฮะข้อความนี้นะฮะพิมพ์มาถูกต้องกันตามกติกานะฮะ CNL นะฮะตามด้วยเบอร์โทรแล้วก็พิมพ์คำว่าสาธุด้วยชื่อสาธุเหรอฮะหรือคือสาธุขอให้ได้บัตรสาธุนี่คือสาธุไหนน่าจะเป็นสาธุขอให้ได้บัตรหรือเปล่าโถ่นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย599นะครับเดี๋ยวให้หญิงโทรกลับไปนะครับยินดีด้วยนะครับส่งไปได้แล้วขอบคุณทุกข้อความพี่ครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับไม่เป็นไรน้องแรนดอมไม่เจอกันเดี๋ยวไปตามต่อในช่วงต่อไปได้นะครับวันนี้วันที่25ใช่ปะ25ช่วงพี่เป้แจกและเดี๋ยวตามไปที่ช่วงพี่อ้อยจะแจกอีกทีนึงแล้วก็ช่วงเฟียสด้วยนะครับ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: แต่อ่านข้อความมีเจอไม่ได้บัตรไม่เป็นไรค่ะเคืองนิดหน่อยค่ะ ถึงขั้นเคืองเลยเหรอใจเย็นๆต้องได้สักวันหนึ่งนะสู้ๆนะนะครับอ่ะทายเพลงอ่ะค่ะเคืองทายเพลงกับพี่เป้ดีกว่านะจะเคืองมากหรือเคืองน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพลงนี้คือเพลงอะไรอุ้ยง่ายไปป่าวอ่ะง่ายแหละนี่อ่ะอีกทีส่งคำตอบให้ชื่นใจหน่อยละเลือกเพลงที่อยากฟังด้วยจะได้หายเคืองกัน
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
6: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
7: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
6: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: Parlay
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Hey!

0: สุขภาพ
1: ร้อนเลย
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: อืมเด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ราะห์ลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
4: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบางนา
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
5: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
7: Smiley Request
8: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
9: มีหลายข้อความนะครับที่ตอบถูกนะฮะแต่ก็มีข้อความที่แอบหลงไปที่พี่เบิร์ดมาก็มีแต่คิดถึงครับพี่เป้บางคนก็บอกง่ายแหละมันง่ายแหละตรงไหนพี่เป้นี่ยังนึกไม่ออกเลยนะมีหยดน้ำพี่เบิร์ดก็โผล่มาเออนะฮะบางคนก็บอกว่าพี่มันง่ายไปง่ายไปก็แล้วแต่ใช่ไหมบางคนก็บอกง่ายบางคนก็บอกว่ายากนะลองฟังดูนะครับนี่คือเพลงที่คุณทายไปถูกหรือเปล่าอึ๊บ

0: พิษวิสิตนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าได้พบเธอเก่งมากครับคนตอบถูกนะฮะนี่นะปรบมือบางคนบอกว่าเอ้าโดนพี่เป้หลอกทาทายผิดไม่ได้ลอกนะบางทีมันก็เผลอๆกันได้ใช่ไหมมันคล้ายๆเพลงนั้นเพลงนี้อะไรเงี้ยขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for All Life ครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin
0: คนที่ตอบถูกนะฮะเลือกเพลงนิดนึงพอไว้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดละกันนะครับที่อิงกับโตเนาะเขาทำเพลงนี้ร่วมกันไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:00 น.ครับสวัสดีครับ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เวอร์จัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้ว
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังคาใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกัน
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ
6: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: กลับมาติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะมีรายงานค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจนะคะที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติจำกัดอำนาจการสั่งทำสงครามของเขาโดยได้สั่งให้เขาต้องถอนทหารจากสมรภูมิอิหร่านภายใน90วันแล้วก็ต้องขออนุมัติจากสภาคองเกรสก่อนถ้าต้องการทำสงครามกับอิหร่านอีกซึ่งทรัมป์เห็นว่าเป็นมติที่มีออกมาในจังหวะที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นมติที่สนับสนุนศัตรูโดยการลงมติของวุฒิสภาสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านมติเดียวกันนี้ไปเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะแต่ทำเนียบขาวก็โต้แย้งว่ามติจาก2สภานี้ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเนื่องจากในที่สุดแล้วประธานาธิบดีสหรัฐก็จะต้องเป็นผู้ลงนามรับรองตามหลักการและทรัมป์ก็จะไม่ทำเช่นนั้นค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

นี่นะฮะ1เพลงนะครับจากอิงวรันธรพบรักนะฮะแล้วก่อนนั้นอีกหลายเพลงมากๆนะฮะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ 11:00 นเกือบครึ่งแล้วอยู่ที่นี่ Green Wave กับ DJ Can นะครับมี1เพลงไม่ได้เปิดนานแล้วรู้สึกว่าอยากพากรอความทรงจำไปยุคที่เพลงร็อกในยุคนั้นเนี่ยกำลังฮิตมากๆนะครับนี่คือ1เพลงจาก AB Normal ครับ

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
2: โดย
3: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
8: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไ

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
6: โดย
7: ใครเรียนดับลิ้นของภูเขาทอง
6: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
8: มื้อกลางวันมีอะไรทานกันคะมีเมนูเด็ดๆไหมคะ
9: ผมไม่อยากกิน High and See คือ High and See เมื่อกี้เนี่ยคือผมหามานานมากรู้ป่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะยิงโฆษณาตอนช่วงข่าวเช้
8: า
9: และสปุกเนี่ยผมก็จะมองอยู่ตลอดเวลาก่อนจะอ่านข่าวแล้วก็หาซื้อไม่ได
8: ้
9: อยากรู้ซื้อที่ไหน High and See ส่งมาหน่อยอยากกินมาปีน
8: ปีหนึ่งแล้วเหรอนานจังเลยอ่ะ
10: ครับผม
8: มันมีผลศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบนกูเรียนแห่งเนเกฟของอิสราเอลนะคะซึ่งเป็นผลการศึกษาที่เขาเผยแพร่อยู่ในวารสาร Clinical Nutrition พบว่าการกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเน้นพืชเป็นหลัก
10: อ
8: าจจะช่วยเพิ่มการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของหัวใจ
10: ครับ
8: การป้องกันโรคเบาหวานและการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะที่ดีคือเน้นอาหารจำพวกแบบชาเขียววอลนัทเครื่องดื่มปั่นจากมันไข่หรือไข่ผำนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งนะคะบ้านเราก็ได้รับความนิยมอยู่นะนะคะในขณะที่จำกัดการบริโภคพวกเนื้อแดงและก็เนื้อแปรรูปนะคะบอกว่าคนที่กินอาหารในรูปแบบนี้เนี่ยมีระดับโฟเลตสูงขึ้นซึ่งเป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางชีวภาพที่ช่วยควบคุมการแสดงออกของยีนนะคะซึ่งมันก็มีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้นการอักเสบที่ลดลงรวมไปถึงไขมันในตับแล้วก็ไขมันรอบๆอวัยวะภายในที่มันลดลงด้วย
10: ครับผม
8: ขณะเดียวกันการกินอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียนนะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมบางชนิดต่อโรคหัวใจโดยมีค่าประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจที่ดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้กินอาหารในลักษณะนี้หลายคนบอกตอนนี้ข้างหน้าเป็นข้าวขาหมูจ้ะพี่
9: คือเข้าใจแหละเราเข้าใจว่าการกินอาหารผมรู้ว่าทุกคนรู้นะว่าการกินอาหารแบบไหนอ่ะ
8: ทุกคนรู้หมดแหละ
9: คือสิ่งที่ดีกับร่างกายแต่มันเทียบอดใจไม่ไหวเน
8: า
9: ะ
8: มันมีบ้างอ่ะพี่มันเนาะ
9: ช่วงนี้มีบ่อยไปหน่อยแต่แฟม
8: ก็พยายามควบคุมหน่อยละกัน
9: ครับ
8: นะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศสร้างทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่นะคะในโครงการเมตตามหากุศลร่วมใจบริจาคโลหิตถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569นะคะระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวณิศิริซึ่งเป็นผู้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยบอกว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมนะคะเพื่อเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศเลยค่ะร่วมสร้างทานบารมีด้วยการสละโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศนะระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้นะคะพร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ฐภาคเอกชนวัดแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะคะร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะก็จะทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเราต้องมีเขาเรียกว่าโลหิตสำรองคงคลังนะคะเพราะว่าเวลาที่ต้องคือเวลาที่มันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอ่ะเราจะเห็นว่ามีการรับบริจาคโลหิตซึ่งบางทีไม่พอนะ
9: ใช่
8: แล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนี่คือบางทีต้องเบิกโลหิตทั่วประเทศเหมือนกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมก็ไปบริจาค กันได
9: ้ครับ
8: นะคะรอบหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: ครับผม

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: คุณผู้ฟังครับหนึ่งเพลงที่เลือกมาต้นชั่วโมงนี้นะฮะพูดถึงคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดครั้งหนึ่งตอนนั้นคันเด็กมากนะแต่ว่าก็ยังเป็นภาพประทับใจอยู่นะครับแล้วมีเพลงหนึ่งที่คิดถึงมากๆที่พี่เบิร์ดร้องกับพี่นัทมีเรียนะฮะอ้อมแขนที่ว่างเปล่า

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอ.ส.ซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอ.ส.ทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราฉลากทอง
3: Inspiration จากเจตเจตพิพัฒน
4: ์ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

คาเซ็ตคลับวันนี้นะครับมีหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าช่วงนี้อยากจะเติมกำลังใจให้กับตัวเองนะครับตอนนี้เราก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะนะเชื่อว่าก็น่าจะเจอเรื่องราวกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในที่ทำงานหรือว่าเรื่องราวในครอบครัวหรือว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งกำลังใจกันหน่อยขอเพลงนี้เข้ามานะครับพี่ใหม่เจริญปุระครับศรัทธา

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: คุณฟังครับปิดท้ายคาสเซ็ตครับวันนี้อีกหนึ่งเพลงนะฮะคืออีกนานไหมพี่นัทมีเรียนะครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 11:00 นนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.
2: The Ultimate Power

0: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
3: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ดไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาล

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อิ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิ

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
16: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
15: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: บ่ายโมงแล้วนะคะติดตามกันต่อด้วยกับพี่ยูด้วยนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเขาเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะในวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ค่ะโดยกรณีที่สามารถขอทำบัตรประชาชนได้ก็คือบัตรหมดอายุบัตรชำรุดหรือว่าบัตรหายนะคะเขาเปิดให้บริการที่จุดบริการด่วนมหานคร19แห่งก็อย่างเช่นถ้าสะดวกไปแถวๆก็สถานีรถไฟฟ้า BTS อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตแล้วก็มีตามห้างต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถทำบัตรประชาชนได้ทันก่อนใช้สิทธิ
2: ์
1: ก็ลดปัญหาการพลาดโอกาสเนาะในการเลือกตั้งจากการที่ไม่มีเอกสารแสดงตนนะคะคุณผู้ฟังก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ตลอด24ชั่วโมง
2: อาทิตย์นี้นะ
1: ใช่วันอาทิตย์น
2: ี้เร็วเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: เร็วมากแป๊บๆเองนะคะพอมาดูเอออาทิตย์นี้จริงด้วย
2: ใ
1: ช่ใช่
2: เมื่อวานผมหลง
1: หลงอะไรอ่ะ
2: เมื่อวาน
1: หลงวัน
2: อืม
1: เมื่อวานวัน
2: 24
1: แ
2: ล้วผมมี PR ตัวหนึ่งวันที่25งานจัดขึ้นวันที่25
1: 25
2: ผมบอกเจอกันพฤหัสหน้านะครับ
1: คือ
2: แล้วข้อความมาเต็มเลย
1: อ๋อเหรอ
2: บอกว่าพี่25พรุ่งนี้นะครับ
1: อันนี้คืออันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะเช็ค
2: ไม่ได้ตั้งใจ
1: ใช่ไหมอ
2: ๋
1: อ
2: ไม่ผมหันไปดูปฏิทินตั้งโต๊ะพอดีแล้วผมก็จำได้เพราะว่าอ่าน PR ตัวเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเราก็พูดว่าพฤหัสหน้
1: า
2: แล้วมันเมมโมรี่ไง
1: มันจำไว้อย่างนั้น
2: กับพฤหัสหน้ามันเดิม
1: มันเกิดขึ้นได
2: ้ครับผม
1: มันเป็นกันได้
2: ได้ไหม
1: ได้ได
2: ้เออได
1: ้วันนี้โอเคนะ
2: โอเค
1: คุณผู้ฟัง
2: ครับผม
1: ฝากดูแลด้วยนะ
2: โอเค
1: หมายถึงว่าคุณผู้ฟังอ่ะ
2: ครับผม
1: โอเคเปล่าไม่รู้นะ
2: โอเคสิ
1: โอเคนะคะอ่ะอยู่กับพี่ยูนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันมีกรีนอัปเดตค่ะ
2: จ้ะกรีน
0: นิวส์โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบHappy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy Green Wave เพลงดีๆกับ
2: ความรู้สึกดีๆสวัสดีวันพฤหัสด้วยนะจ๊ะพฤหัสสาหัสกับพี่ยูนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็สืบเนื่องจากวันอังคารนะอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูเนี่ยผมบอกคุณผู้ฟังว่าวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่คนเนี่ยขอเพลงน้อยกว่าวันพฤหัสเยอะผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเนาะทำไมศิลปินเขาถึงออกเพลงอกหักเนี่ยเยอะกว่าใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวันอังคารผมจำได้ว่าผมเลื่อนหาเพลงจะเปิดเนี่ยเลื่อนไป10เพลงเนี่ยเจอเพลงรักสัก1เพลงเองคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพลงที่ไม่สมหวังเป็นเพลงอกหักกันหมดเลยนะฮะวันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมานะว่าทำไมนะศิลปินถึงออกเพลงอกหักเนี่ยเยอะกว่าซึ่งก็มีเหตุและผลนะแล้วคุณผู้ฟังล่ะว่าทำไมล่ะศิลปินถึงออกเพลงอกหักเยอะกว่า

โอ้มีคุณผู้ฟังส่งเพลงมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีหลายคนส่งเหตุผลมานะครับว่าทำไมศิลปินถึงออกเพลงอกหักเยอะกว่าเพลงรักนะครับก็มีหลากหลายข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเพลงเศร้าเพลงอกหักเนี่ยคนเนี่ยสามารถอินกับความเจ็บปวดได้ลึกกว่าแล้วก็นิยมฟังซ้ำมากกว่าเพลงรักครับคุณผู้ฟังนี่แหละเพลงอกหักถึงเป็นเพลงยอดฮิตที่ศิลปินเนี่ยทำออกมาเยอะมากๆหลายสิบปีหลายยุคสมัยนะครับ

0: วันนี้ก็พยายามเลือกเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยร้องได้กันทุกเพลงนะครับนะบ่ายโมงถึงบ่ายสามเรามาร้องเพลงเศร้าเพลงอกหักกันดีกว่านะครับ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัวเชกเอ็กซ์เพรส
1: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: สำหรับใครที่รอลุ้นบัตรเข้าในไลฟ์นะครับวันนี้มีแจกแน่นอนนะครับแต่จะมีแจกช่วงใครบ้างนะครับรอติดตามดีๆนะจ๊ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับที่ airtime.live/greenwave นะจ๊ะมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามานะครับเกิดมาแค่รักกัน

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
0: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเร็ต
5: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกลิ่นหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เขียวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห98-100ไบเทคบางนา
11: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ไปมู่ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าผ
3: ม Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับวันนี้หยิบเพลงนี้มาฝากนะครับเป็นเพลงที่ผมเนี่ยไม่เคยได้เปิดเลยนะฮะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ช่วงคลาสเซ็ตคลับนะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยขออินคามาหลายเพลงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมก็เลือกไม่ถูกนะฮะเลือกมาให้2เพลงนี้แล้วกันนะฮะ

0: หลายคนชอบนะครับโหเซตนี้ว่าได้รำลึกความหลังเลยค่ะโหเนาะคิดถึงทุกเพลงเลยนะครับแต่ละเพลง
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8ถึง10กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากโจ๊กโซคูนี่มีเพลงใหม่แล้วนะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าปรากฏการธรรมชาตินะครับเพลงนี้เกิดจากความคิดของโจ๊กโซคูที่เคยจินตนาการว่าหากวันหนึ่งเนี่ยลูกๆของตัวเองต้องเจอกับการอกหักหรือว่าถูกใครสักคนทอดทิ้งนะครับพวกเขาจะเจ็บปวดมากขนาดไหนความรู้สึกของคนเป็นพ่อในวันนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทเพลงที่ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่ออยู่เคียงข้างผู้คนในวันที่หัวใจแตกสลายนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปรากฏการธรรมชาติจากโจ๊กโซคูครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
3: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อ
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: ได้ฉี
1: ่อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินGreen
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: มีรายงานนะคะเมื่อช่วงเช้าสักประมาณ5:00 นะคะตามเวลาประเทศไทยเรานะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่อง2ครั้งนะคะ 7.2 แล้วก็ 7.5 แมกนิจูดบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของเวเนซุเอลานะคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองมอนตาบานะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ระดับประเทศไปทางตอนตกเฉียงเหนือนะคะราวๆสัก28กิโลเมตรมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย32รายนะคะบาดเจ็บอีกมากกว่า700คนศูนย์เตือนภัยสึนามิของสหรัฐก็ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิก็คือเขามีการยกเลิกประกาศเตือนภัยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอาจจะมีคลื่นอันตรายถล่มหลายพื้นที่นะคะ รวมถึงปาโตริโกและก็หมู่เกาะเวอร์จินโดยรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะคะเดลซีโรดิเกสก็ยอมรับว่านี่เป็นต้องเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยแหละ ตอนนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็กำลังพยายามอย่างสุดความสามารถในการค้นหาคนที่สูญหายนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเขาใช้แบบจำลองคาดการณ์จำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินในวงกว้างคือคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง 44% นะคะที่จะมีคนเสียชีวิตมากกว่า 10,000 รายแล้วก็มีโอกาสถึง 30% ที่จะมีคนเสียชีวิตมากกว่า 100,000 รายคือมีรายงานด้วยเขาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นการซ้ำเติมวิกฤตของเวเนซุเอลาเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเขาอะก็เจอทั้งปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงประชาชนก็คือก็ยังต้องดิ้นรนแหละกับเรื่องของค่าแรงที่ตกต่ำนะคะอย่างอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศอันเนี้ยก็ยังต้องการเงินลงทุนอีกหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปละกัน
8: ครับผม
7: ก่อนหน้าตอนช่วงที่เวเนซุเอลาแผ่นดินไหวหลังจากนั้นไม่นานก็มีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะนะคะช่วงนี้แผ่นดินไหวหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆกันละกันเนาะเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะคะ
8: ร
7: อบหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงกลับมากับพี่เฟียสค่ะ
8: ครับ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: J playlist 55 minutes DJ PU
10: ลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับ PU นะครับมีคุณนุ่ฟางบอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเพลงอกหักที่ยุคสมัยก่อนเนี่ยฮิตมากๆเขาบอกต้องเปิดเพลงนี้นะครับ

เดินทางมายุคปัจจุบันนะฮะแล้วก็มาอกหักในยุคปัจจุบันนะครับเพลงยุคที่เรายังอายุไม่เยอะมากครับคุณผู้ฟัง

คุณมิวสิกบอกว่าเพลงที่ผมเปิดวันนี้เป็นเพลงชุดเดียวกับที่เคยฟังตอนที่เขาอกหักเลยฮะเป๊ะเลยเหรอฮะ

เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะจ๊ะยังไหวกันอยู่ไหมครับมีคุณผู้ฟังว่าโอ้โหถ้าเกิดอกหักนี่มีตุยเลยนะเพลงแบบนี้

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวั

ประมาณนี้นะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไม่อยู่นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่เดือนหน้าเลยนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องคิดถึงกันนะวันนี้พียูไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หมอเพื่อนครับเวลาทำงานหน้ากล้องเนี่ยแขนต้องมองทั้งกล้องมองทั้งมอนิเตอร์สลับไปมาเร็วมากบางทีเนี่ยภาพมันจะเบลอๆวูบๆเหมือนปรับโฟกัสไม่ทันเลยครับหมอเพื่อน
3: นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรามองสลับไกลหรือว่าใกล้บ่อยๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเร็วๆสายตาเราปรับโฟกัสไม่ทันค่ะก็จะทำให้เกิดภาพเบลอชั่วขณะหรือว่ารู้สึกมึนๆได้
4: แล้วแบบนี้แขนต้องทำยังไงดีอะหมอเพื่อน
3: แนะนำว่าให้เว้นจังหวะสายตาเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนโฟกัสค่ะเช่นพยายามหาจุดวางตาแล้วมองค้างไว้สัก 1-2 วิเพื่อให้กล้ามเนื้อตาเซตตัวควบคู่ไปกับการจัดตำแหน่งของจอให้ไม่ต้องสลับบ่อยจนเกินไปค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111โซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: เร่งรีบ
4: ต้องนี
3: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ร้อนไหมคะพี่เฟียส
7: ก็เรื่อยๆอยู่นะ
6: เรื่อยๆอยู่
7: เป็นคนไม่ได้ขี้หนาวไงแบบแต่เราก็พอทนได้อะไรอย่างง
6: ี้พอทนได้นะคะข้างนอกก็มองออกไปก็คือแดดรุนแรงอยู่เหมือนกันนะ
7: เฮ้ยฉันชอบช่วงนี้มากเลยนะฟ้าใสมาก
6: ใช่ไหม
7: แล้วอากาศก็จะเป็นดูคุณภาพอากาศมันจะเป็นสีเขียวตลอดเลยเ
6: งี้ยค่ะค่อยมองไปแล้วรู้สึกว่าเออเราเห็นตึกข้างๆหน่อยเนาะ
7: เออปกติพยายามจะแบบใส่ใจตึกข้างๆอ่ะ
6: ใส่ใจ
7: มองไม่ค่อยเห็น
6: เออเขาคงน่าจะมองไม่ค่อยเห็นเราเหมือนกันแหละ
7: ประกอบเขาเห็นเราจ้าฉ่ำเลยจ้า
6: เออนะคะแดดพุ่งตรงเลยนะคะช่วงนี
7: ้ฮะ
6: อ่ะช่วงนี้เจอกันนะคะลงใต้ไปสมุยกันหน่อย
7: ชอบมากเลยอ่ะ
6: เออนะคะล่าสุดก็ไปคว้าอันดับหนึ่งนะคะ Best Island นะคะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel and Leisure Luxury Award 2026นะคะจากนิตยสารท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้านี่แหละยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังกวาดรางวัลมาอีกรางวัล Best Airport รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดนะคะสมุย International Airport นะคะคว้าอันดับ2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร
7: ์ครับ
6: แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยคือโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทบนเกาะสมุยเนี่ยนะคะเขาก็พากันติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะก็คือเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืน
7: ครับ
6: เรื่องของการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นนะคะพร้อมกับผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอากาศไปสู่เกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันนะคะก็คือขับเคลื่อนไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะ
7: ครับ
6: นะก็มันรางวัลนะเนาะมันก็ได้มาแบบก็ต้องรักษาไว้ดีดี
7: เออ
6: จะได้มามันอาจจะไม่ยากเนาะแต่รักษาไว้มันก็ยากอยู่นะ
7: ยากทั้งคู่นะจริงๆแล้ว
6: ทั้งคู่เหรอ
7: แล้วก็ไปดูวันก่อนมีคุณพี่คนหนึ่งไงที่รู้จักกันนางก็ทำงานอยู่ที่โรงแรม5ดาว
6: 5ดาวเลย
7: ที่ลิซ่าไปถ่ายซีรีส์นี่แหละไวท์โลตัสนี่แหละก็เลยถามนางว่ามีส่วนลดค่าที่พักไหมบอกว่าพนักงานมีแต่ว่าคือต้องไปพักกับพนักงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราแบบคนนอกไปคงไม่มีส่วนลดอะไรเงี้ยแต่นางบอกว่าลดแล้วก็ยังแพงอยู่ดีจ้ะ
6: ก็เป็นลม
7: เพราะเขาแบบจัดเต็มไงสถานที่เขาแบบอลังการจัดเต็มพอเปิดเข้าไปดูราคาก็
6: ก็จัดเต็ม
7: ปิดเว็บแทบไม่ทัน
6: จัดตัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะก็มันก็มีหลากหลายทางเลือกเหมือนกันเนาะนะคะก็อยู่ที่ว่าเราสะดวกในขนาดไหน
7: ใช่ก็เขาคงแบบว่าบริการเต็มที่แหละทุกอย่างแบบคัดมาคัดสรรมาอย่างเต็มที่อะไรเงี้ย
6: ก็เรียกว่าก็ต้องให้สมราคาให้คุ้มค่ากับราคาที่เขาต้องจ่ายนะคะปิดท้ายกันค่ะใครกำลังมองหาของอร่อยติดครัวนะคะหรือว่าอยากจะช็อปสินค้าคุณภาพในราคาสุดคุ้มห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังแม่ประนอมค่ะชวนทุกคนไปเจอกันนะคะที่งานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30พบกับสินค้าคู่ครัวคนไทยมายาวนานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น น้ำจิ้มไก่แม่ประนอม
7: หิว
6: น้ำพริกเผาไทยแซ่บอยู่นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม่ประนอมอีกเพียบเลยนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานนี้ค่ะพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆนะคะที่สายช้อปให้คนพลาดแวะไปช้อปไปชิมไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากแม่ประนอมได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ25มิถุนายนจนถึง28มิถุนายนนี้นะคะที่ห99บูธหมายเลข5อยู่ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะคะไปเจอกันได้ที่บูธแม่ประนอมนะคะในงานสากรูแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30นะคะก็ต้องบอกว่าอยู่กันมาแบบยาวนานจริงนะคะ
7: ก็จะเจอพวกเรานี่แหละยืนอยู่หน้าบูธก็ขอชิมอีกหน่อยได้ไหมฮะ
6: ขอชิมด้วยล่ะ
7: ขอชิมอันนู้นอีกนิดนึงได้ไหมฮะ
6: อยากจะได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมจ้า
7: ร้านเยอะๆเลยฮะ
6: น้ำพริกเผาเวลาเอามาแบบว่าคลุกข้าวอ่ะแล้วได้ไข่ต้มนะเธออ
7: ร่อยมากเธอทานขนมปังปิ้งดีมาก
6: ใช่ไหมเราไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ละเราน่าจะต้องแย่งกันกิน
7: เธอเอาขอบขนมปังไปฉันยกให
6: ้ไม่กินขอบทั้งคู่อยู่กับพี่เฟียสนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: เชื่อไหมครับทุกวันนี้อะไรที่มาอยู่รายรอบตัวเราอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังเอิญเข้ามานะเป็นสิ่งที่เราดึงดูดมันเข้ามา

ลอมเวอร์ชันนี้ครับในอัลบั้ม Green Room ที่ Entity Mail มาคัฟเวอร์ครับม่วนก่อนบอกผู้ฟังว่าตอนนี้แอปพลิเคชันเอทาฟังฟินของเราส่งอีโมจิได้แล้วนะรูปบอกว่า2ชู2นิ้วหรือว่าหัวใจสีแดงต้องสีแดงเท่านั้นนะครับถึงจะส่งผ่านลองส่งมาเล่นๆก็ได้เช็คจำนวนประชากรดูนิดนึงดูชื่อว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างจะส่งหัวใจเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความด้วยว่าทำงานอยู่ค่ะหรือว่าขับรถอยู่ครับแล้วแต่ตามสบายเลยนะครับใส่ชื่อเล่นมาด้วยนะครับจะได้ทักทายกันได้ขอบคุณที่ฟังGreen Waveด้วยนะครับวันนี้เฟซมาอยู่แทนพี่อ้อยตอนนี้เลยจนถึงทุ่มหนึ่งเลยเดี๋ยวพี่อ้อยมาหลังทุ่มนะครับ

ีส่งข้อความเข้ามาบอกว่าทำงานอยู่ขับรถอยู่ก็มีอันบ็อกซ์ของอยู่ก็มีทำอาหารอยู่ก็มีนะครับอีกข้อความนึงบอกว่าเลิกงานแล้วโอ้ยฉามากเลยเธอบ่ายสามเองเธอเลิกงานแล้วเหรอยังไงก็ตามใครอยู่ที่ไหนฮะขอให้มีความสุขกับทุกๆกิจกรรมที่กำลังทำอยู่

นะครับคุณแพมมี่ส่งมาบอกว่าทำงานอยู่ค่ะมีคนอยู่ในห้องน้ำแล้วส่งด้วยบอกว่าเพลงเพราะทำให้ทำทุกอย่างคล่องไปหมดมีทำงานอยู่ที่เยอรมันที่เมืองเดรสเดนด้วยนะครับทักทายไปถึงที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะน่าจะมีสถาปนิกฟังอยู่ด้วยบอกว่ากำลังเขียนแบบ

0: จำได้ไหมว่าวันแรกที่เราเจอกันแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายหลายคนอาจจะจำโมเมนต์แรกๆที่เราเจอกับแฟนเจอกับเพื่อนสนิทเจอกับแบบมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เริ่มจำหน้าพ่อแม่ตัวเองได้ในวันแรกๆนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยนะครับช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าใครจำได้มีสิ่งดีๆที่เก็บไว้เป็นความทรงจำน่าจะรู้สึกดีมากๆเพลงนี้จากNo One Elseนะครับแล้วก็มีว่านหวานๆด้วยซึ่งว่านหวานๆและโบกี้ไลออนจะมาเปิดคอนเสิร์ตพิเศษนะครับเฉพาะผู้ฟังจากGreen Waveเท่านั้นซึ่งเราไม่ขายบัตรนะครับบัตรนี้ถือว่าพิเศษมากๆตั้งใจทำทั้งศิลปินและทั้งทีมงานของ Green Wave ด้วยตั้งใจจะมอบให้วันนี้1รางวัลมีในช่วงของเฟียสแน่ๆติดตามฟังนะครับ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: ทักทายคุณดนิดาด้วยชื่อน่ารักจังนะครับคุณบูมคุณจูนคุณเกมแล้วก็อีกหลายข้อความซึ่งอ่านไม่ทันนะครับมีข้อความมาบอกว่ากำลังจะไปรับลูกน้อยอยู่ค่ะคุณกอฝ้ายนะครับแล้วก็มีบอกกำลังจะบินไปอาจจะไปดอนเมืองบินไปลงอุดรไปถ้ำนาคานะครับเดี๋ยวจะขอพรมาฝากชาวกรีนเวฟด้วยขอบคุณมากๆเดินทางปลอดภัยนะครับให้มีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยช่วงนี้มีเพลงใหม่มาเสิร์ฟครับในช่วงเดบิวต์แทร็กซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก PP เวลาที่เราเปิดเผยด้านอ่อนไหวของเราปกติเราไม่ค่อยเปิดเพราะว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกว่าแบบสนิทใจคนนั้นจริงๆ PP เอามุมนี้เอามาถ่ายทอดให้เราได้ฟังในเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่พีๆทำงานร่วมกันกับ The Toys ด้วยมาเป็นโคโปรดิวซ์ให้แล้วก็มีมาร์คทัชพลมาร่วมทำเพลงให้ด้วยนะครับทั้งร่วมโปรดิวซ์เขียนเนื้อร้องทำนองด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นซาวด์ที่ละเอียดอ่อนมากๆใครที่กำลังอยู่ในโมเมนต์ที่อ่อนไหวฟังเพลงนี้แล้วน่าจะเข้าใจเพลงนี้มากๆด้วยเช่นเดียวกันเพลงนี้ชื่อว่าเก่งไม่พอจากพีๆครับ

0: เก่งแค่ไหนก็มาแพ้ในเกมความรักกันทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วจริงจะบอกว่าไม่ต้องเป็นคนเก่งก็ได้ทุกคนมีความน่ารักเพียงพออยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ต้องเริ่มที่การรักตัวเองก่อนเช่นเดียวกันนะครับเป็นคำที่บอกน่าเบื่อเนอะแบบรักตัวเองรักตัวเองคืออะไรแต่เวลาที่มันเจอวิกฤตขึ้นมาเราจะรู้ว่าเวลาที่เราแคร์ตัวเองรักตัวเองชื่นชมตัวเองหรือว่าให้กำลังใจตัวเองมันเป็นสิ่งเดียวที่จะพาเราผ่านทุกอุปสรรคไปได้ในวันนั้นจริงๆนะครับ
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ิวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Mom Choice Mom เลือก
2: Meal Love

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
10: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช้อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
11: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหา

ความหัศจรรย์ของธรรมชาติจริงๆเลยครับเวลาที่เอาดอกไม้จริงๆมาไว้ในห้องกับดอกไม้ที่มันเป็นดอกไม้ปลอมดอกไม้พลาสติกเนี้ยสวยเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ฟิลอ่ะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติบำบัดนะครับตอนนี้แฮชแท็กเซฟทับลานกำลังมาแรงเลยก็คือง่ายๆก็คือพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อนนะครับแล้วก็

0: ไปกันต่อนะครับกับ #SaveTapLan ติดตามข่าวกันด้วยนะครับไม่ได้เข้าข้างใครครับคิดว่าควรจะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเท่านั้นเองนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อทางฝั่งภาครัฐเนี่ยออกมาฟ้องกับประชาชนว่าบอกว่าโอ้ยกล่าวหากันแรงเกินไปหรือเปล่าแม่น่าจะเป็นเรื่องการชี้แจงและคุยกันก่อนเน้อ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด

0: อร์แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ

0: ติมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Lunch Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
6: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
8: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
9: Green News
10: โดย
11: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
12: พูดถึงตลาดรถยนต์ไร้คนขับนะคะถือว่าร้อนแรงกันเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตลาดโรโบแท็กซี่นะคะหรือว่ารถยนต์ไร้คนขับที่ก็ติดตั้งเซ็นเซอร์แบบเยอะมากนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายๆกรณีหลายเคสเหมือนกันนะที่ก็มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมีรายงานแล้วบอกว่าหน่วยงานของสหประชาชาตินะคะให้การรับรองกฎระเบียบระดับโลกฉบับแรกสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบนะคะโดยมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสากลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งก็อาจจะปูทางไปสู่การใช้งานรถยนต์ไร้คนขับในวงกว้างเพราะว่าที่ผ่านมากว่าที่ทุกอย่างมันจะคืบหน้าไปได้มันมีการแบบหยุดชะงักกันมานานเพราะว่ามันก็มีความกังวลเนาะเกี่ยวกับความปลอดภัยไหนจะต้นทุนในการพัฒนาระบบขั้นสูงอีกนะคะแล้วก็พอรถยนต์ไร้คนขับเริ่มออกสู่ท้องถนนในเมืองต่างๆมากขึ้นแนวทางการกำกับดูแลที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศก็ทำให้ทางผู้ผลิตเนี่ยเกรงว่ารถยนต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดนี้อาจจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปสู่ในอีกตลาดหนึ่ง
13: อ
12: ะไรแบบนี้นะคะซึ่งกฎระเบียบระดับโลกฉบับนี้เขาบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลระหว่างอุตสาหกรรมแล้วก็สาธารณชนโดยรับรองว่าระบบอัตโนมัติทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด
13: ครับน่าคิดนะ
12: น่าคิดว่า
13: เยอะแยะเลยอ่ะก็คิดดูดิถ้าเกิดว่ามันต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งโลกอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวว่าวิ่งประเทศนี้ได้แต่เทคโนโลยีเนี่ยไม่แมทช์กับอีกประเทศ
12: อันนั้นไง
13: เรื่องของเรื่องคือมันจะมีการเก็บ Big Data เยอะมากแล้วข้อมูลมันจะรั่วไหลเยอะขนาดไหนจีนจะยอมเหรอ
12: ถ้ามองในมุมนั้น
13: หรือประเทศอื่นจะยอมเหรอ Big Data เรารั่วไหลไปต่างประเทศตลอดเวลาอะไรเงี้ย
12: ก็ต้องไปว่ากันต
13: ่อแต่ใดๆแล้วเนี่ยเคสที่มันเกิดขึ้นก็มีทั้งอุบัติเหตุมีทั้งอยู่ๆก็หยุดวิ่งทั้งฝูงเห็นไหม
12: นั่นน่ะอย่างนั้นน่ะ
13: นั่นแหละนี่ก็ต้อง รอดูกันต่อไปจ้ะ
12: ใช่ค่ะปิดท้ายกันนะคะพูดถึงคนเราค่ะมักจะเตรียมตัวสำหรับหลายๆเรื่องในชีวิตเนาะเตรียมเกษียณเตรียมยังอ่ะ
13: เดี๋ยวก่อนจ้ะยังไม่เกษียณจ้ะ
12: ยังเนาะ
13: ไม่พอใช้จ้ะ
12: เตรียมเงินไปซื้อบ้านเตรียมส่งลูกเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่หลายคนไม่เคยเตรียมตัวเลยก็คือวันที่งานที่เราทำอยู่ไม่ต้องการเราอีกต่อไปตายแล้วอันนี้ใจคอไม่ค่อยดีจุดเริ่มต้นของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทางวันดีออริจินอลนะคะรับชมผ่านแอปวันดีเท่านั้นนะคุณผู้ฟังคือซิทคอมใต้โต๊ะทำงานเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนซีวัย40กว่า3คนก็คือใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเนี่ยแหละก็คือมีทั้งภาระมีหนี้มีความหวังด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้มันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าวันนึงอ่ะบริษัทปิดตัวแล้วทั้ง3คนก็คือตกงานพร้อมกันนะคะแล้วก็พอเข้าสู่ EP 2เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องมันจะวุ่นวายกว่าเดิมนะคะเพราะว่าแทนที่จะนั่งเสียใจกันใช่ป่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองไปยืมเงินมา3ล้านจ้ะ เอามาเปิดบริษัทของตัวเองนะคะซึ่งเจ้านี่ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
13: ใครคะ
12: คนที่เขาสลับกับคุณวันนี้ค่ะ
13: คือใครคะ
12: คุณณภาพรค่ะ
13: คุณณภาพรก็คือ
12: พี่อ้อยค่ะ
13: เจ้านี่ในทุนคนนั้นนั่นเอง
12: ถูกต้องนะคะแน่นอนการเริ่มต้นใหม่ในวัย40มันก็ไม่ง่ายเนาะโลกการทำงานมันก็เปลี่ยนไปคือเทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีคิดก็เปลี่ยนด้วยนะคะบางทีเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการตกงานอาจจะไม่ใช่การไม่มีรายได้นะแต่อาจจะเป็นการค้นพบว่าโลกเดินไปไกลกว่าที่เราคิดไว้แล้วเขาบอกว่าใต้โต๊ะทำงานเนี่ยก็คือเขาจะเล่าเรื่องหนักๆแหละอย่างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตแต่ว่าเล่าออกมาได้แบบทั้งขำทั้งอบอุ่นแล้วก็มีหลายๆช่วงจุกเหมือนกันนะนะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคุณผู้ฟังตอนนี้ใต้โต๊ะทำงานออกอากาศละ2 EP
13: ครับ
12: ใครที่พลาดนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีเท่านั้นนะคะแล้วก็คือจะบอกว่านี่อาจจะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของซิทคอมนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องราวของคนทำงานที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดจริงๆนะคะขอย้ำนะคุณผู้ฟังว่าดูได้ที่เดียวทางแอปวันดีเท่านั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่กลับมาอีกครั้งสำหรับลูกค้า AIS ค่ะสามารถรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกเพียงกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะเท่านั้นเองนะคะจะได้ดูแบบซิทคอมสนุกสนุกด้วยกัน
13: นะครับ
12: ค่ะ
13: ถ้าอยากจะไปอยู่แบบฉายแบบทุกวันอังคารตอน 3:30 ช่องวัน31อันนั้นก็ดูได้แต่ถ้าตามดูย้อนหลังก็แอปวันดีนี่แหละ
12: เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบ
13: ดูใน
12: ว
13: ัน
12: ที่ใช่ตรงกับวันที่เขาออกอากาศหรือเวลาที่ออกอากาศอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็อาจจะพลาดไปแล้วมาดูย้อนหลังได้ไง
13: อ
12: ัน
13: นี้เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกคุณณภาพรเลยนะ ในการเล่นละครเต็มตัว
12: นี่ไง
13: รอดูรอให้กำลังใจพี่เป้ยด้วยนะฮะ
12: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกนักแสดงทุกคนในใต้โต๊ะทำงานซิทคอมเรื่องนี้ด้วย
13: นะครับมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยไปตามดูกันได้เรตติ้งกระโจดอยู่นะ
12: ดีเจพี่โบงเราก็ด้วยไง
13: โอ้ยดีเจพี่โบงมีพี่เผือกพี่อาร์ต
12: พี่เผือกพี่อาร์ตนะคะ
13: คร
12: ับนะสามคนนี้แหละที
13: ่ตัวป่วนเธออย่าให้สามคนนี้รวมตัวกันจ้ะ
12: นั่นน่ะสิเขาใช้นี่หรือยังก่อน
13: นี่ไงคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าดูแล้วสนุกฮามากพี่อ้อยพูดคำที่ไม่เคยพูดเลยค่ะ
12: จริง
13: ๆมีหลายคำที่แบบพี่อ้อยไม่เคยพูด
12: ไม่เคยพูดเราไม่เคยได้ยินพี่อ้อยพูด
13: ไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่อ้อยจะพูดอย่างนี้ได้
12: เชื่อเธอจ้ะ
13: ไปดูจ้ะ
12: ห้ามพลาดนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: สิ่งที่ส่งความปรารถนาดีให้กันเสมอถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วนะครับไม่มีใครรู้ครับหลายๆคู่ที่เลิกรากันไปสุดท้ายหลายคู่ก็โคจรกลับมาเจอกันใหม่ก็มีนะครับเพลงนี้ Chilling Track ครับสัญญาได้ไหมลีโอพุทธแล้วก็ตะเกียงจากพี่ชาก่อนหน้านี้ Chilling Track
1: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: เด
1: ี
0: ๋ยวปลายชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัดสัญญาณถ่ายทอดทางวิทยุด้วยนะครับส่วนในแอปเนี่ยสามารถฟังกันได้ยาวๆเพราะฉันใครยังไม่มีแอปเอทำฟังฟินไปโหลดกันก่อนก็ได้นะครับจะได้ฟังกรีนเวฟได้ยาวๆฟังได้ทุกที่ด้วยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าธัญญาปทุมฝนตกหนักมากนะครับเดินทางกันให้ด้วยความระมัดระวังกันละกันชอบมากเลยช่วงเย็นๆอย่างนี้นะฮะทยอยส่งข้อความมาเช็คเอาท์กันใหญ่กลับบ้านแล้วนะคะเลิกงานแล้วนะคะขึ้นรถแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับรีตาไปอยู่เป็นเพื่อนต่อบนรถก็แล้วกันนะ
1: เพลงเพราะเยอะมาก

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ชวนร่วมสนุกกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวมีแจกบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับไปดูโบกี้ไลออนว่ามันวานในคัฟเวอร์ไนท์ตอนใหม่ล่าสุดกับเราใครยังไม่ลงทะเบียนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนกันได้ที่ atime.live/queenwave
0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ธอผู้ไม่แพ้นะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับก้าวไปด้วยกำลังของตัวเองนะครับคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพักกันก่อนตรงนี้แป๊บนึงนะครับแล้วก็ทางวิทยุเดี๋ยวเราจะมีถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันทางแอปพลิเคชันเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุ

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขา
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Inspiration จากเจตพี่พั
8: ฒน์ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
9: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
10: Burn for better ค่ะเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะนี่คือปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาจับมือกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งยาเสพติดของกลางที่เผาทำลายครั้งนี้เนี่ยมาจากโอ้เยอะมากอ่ะ 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบพอนะคะ 77,897 กิโลกรัมมากสุดก็คือยาบ้ารองลงมาคือไอซ์ตามมาด้วยเคตามีนเฮโรอีน MDMA หรือว่ายาอีนะคะแล้วก็เอทูมิเดตก็คือผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยจะเป็นการเผาทำลายใช้เตาเผาขยะอันตรายด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยบอกจะทำการเผาต่อเนื่องก็คือเริ่มตั้งแต่25จนถึง28มิถุนายนนี
11: ้
10: แล้วก็จะมีการตรวจสอบการเผาทำลายทุก3ชั่วโมงด้วยพรุ่งนี้26ใช่ไหม26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะ
11: ครับ
10: นะคะขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขายังเป็นหน่วยงานหลักทางด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
11: ครับก็ยังต้องปราบปรามกันต่อไปเพราะเรื่องของยาเสพติดมีอยู่เยอะจริงอะ
10: มาก
11: ๆแล้วก็เท่าที่รายงานกันมาเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลมีเดียเราเลยรู้เมื่อก่อนแบบต้องติดตามตามแหล่งข่าวสำนักใหญ่อะไรเงี้ยพอโซเชียลมีเดียเข้ามาปุ๊บเขาบอกว่ามันยาเสพติดมันเข้าถึงง่ายมากเลยนะในหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
10: ซอยเลยนะเอาจริง
11: ถึงเยาวชนง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเด็กเล็กเงี้ยแบบอายุไม่ถึง10ขวบสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วทำไปในรูปลักษณ์ที่แบบน่ารักคิ้วๆอะไรเงี้ยน้ำยาแล้วสตรอเบอรี่อะไรนู่นนี่อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอัน
10: นี้แหละอย่างเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็เป็นห่วงเด็กๆเยาวชนอยู่เนาะเพราะว่ามันก็มีความแบบหลอกล่อยั่วยวนในแบบที่มันน่าลิ้มลองอ่ะ
11: นะครับจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลโดยเฉพาะยิ่งถ้าเยาวชนเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ ผู้ปกครองที่แบบเฝ้าคอยดูแลน้องๆมีสิทธิ์หลุดออกไปได้เยอะมาก
10: คืออายุน้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะ
11: ใช่ครับ
10: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับซูเปอร์พาวเวอร์ X 99สุดทุกจังหวะที่สุดของน้ำมันด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมคุณภาพระดับโลกจากปั๊มปตท.นะคะด้วยค่าออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยเพิ่มพลังเรียกได้ว่าสุดแรงม้าเลยแซงได้อย่างมั่นใจแรงแบบสุดกำลังนิยามใหม่ที่สุดของน้ำมัน The Ultimate Power นะคะเหนือกว่าทุกมาตรฐานที่เคยมีค่ะที่สุดเพราะออกเทนมากกว่า99น้ำมันออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยนะคะรีสมรรถนะเครื่องยนต์ได้สุดกำลังเลยทั้งแรงม้าแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งลดโอกาสการชิงจุดระเบิดก่อนเวลาที่เหมาะสมนะคะตอบสนองไวแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นที่สุดเพราะความแรงเร่งแซงได้ดั่งใจนะคะเพิ่มพลังสุดแรงม้ารีสมรรถนะเครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มอัตราเร่งแรงได้ดั่งใจค่ะด้วยนวัตกรรมPower X Booster จากสาร New Friction Modify นะคะเป็นสูตรเฉพาะ Super Power X ค่ะที่สุดเพราะทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% โดยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง4เท่านะคะคุณภาพระดับโลกจากเยอรมนีค่ะช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์ทำความสะอาดหัวฉีดแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งที่สุดของมาตรฐานด้วยนะรองรับเครื่องยนต์ Euro 6เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดนะคะคือเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและที่สำคัญก็คือความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกับ Super Power X 99ค่ะกับพี่เฟียกันต่อค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกัน
12: Green News
13: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกส์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถึงช่วงกับวันไหนในช่วงนี้นะครับใครที่ฟัง Green Wave อยู่เราก็เชิญชวนนะครับคนที่ลงทะเบียนแล้วมาร่วมสนุกกันง่ายๆเลยวันนี้แค่พิมพ์ชื่อเล่นของคุณนะครับแล้วก็ชื่อเล่นของอีกคนหนึ่งที่คุณอยากจะชวนไปดูกับวันไหนด้วยกันในคราวนี้นะครับตามด้วยเบอร์โทรกลับนะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีดูซิว่าใครจะได้1รางวัลนี้กับอีก2ที่นั่งนั่นเองนะครับหยิบเพลงนี้ครับจากเคลียร์คำยินดีคัฟเวอร์โดยโดมจารุวัฒน์มาให้ฟังเวอร์ชันนี้ก็ดีนะ

0: นี่คือละครรักแท้ในเวอร์ชั่นของโอ๊ตปราโมชประธานนะครับที่เอาเพลงเก่าจาก Clash มา cover ใหม่ครับแล้วก็เพลงก่อนหน้านี้เพลงเพราะจากคำยินดีจากเคลียร์นะครับที่โดมจารวัฒน์เอามา cover วันนี้ผู้โชคดีคือคุณเติ้ลกับคุณบลูนะครับหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย255เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปสำหรับข้อความอื่นๆเดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันได้ในช่วงหน้านะครับที่พี่อ้อยจะมาแจกต่อขอบคุณสำหรับทุกข้อความด้วยนะครับ
1: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: แมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: ช่วงนี้ขอบคุณด้วย Smart Social Bank for All Lives ครับจากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: สมัยรีเควสต์ในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพลงที่ฝากกันเข้ามาด้วยปลายชั่วโมงนี้มีข่าวดีมาฝากกันนะครับก็จากธนาคารออมสินกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านนะครับห้องชุดที่ดินหรือว่าที่สวนที่ปลอดภาระนะครับแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องปิดภาระหนี้เนี่ยหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ปีแรกครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกนะครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามกำหนดสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม69ครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกการ์เร็ต
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ผู้อัดพักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
0: เหนม
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาก

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้าบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: สด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
3: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ฮะส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรง

0: ้านสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชีพ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเวเนซุเอลาค่ะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของประเทศในรอบกว่า100ปีโดยรัฐลาไกรานะคะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นเขตภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเลยค่ะรถไฟทุกเส้นทางทั่วประเทศหยุดให้บริการรวมทั้งงดการจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทั้งหมดโดยแผ่นดินไหวครั้งที่2ซึ่งมีความรุนแรง 7.5 แมกนิจูดถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของเวเนซุเอลาขณะที่แผ่นดินไหวระลอกแรกขนาด 7.2 แมกนิจูดนะคะถือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงอันดับ4ของประเทศนะคะโดยมีขนาดเป็นรองเพียงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561เท่านั้นในขณะที่ญี่ปุ่นก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะคะเป็นแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.9 ที่ระดับความลึก 50.9 กิโลเมตรห่างจากเมืองคุจิจังหวัดอิวาเตะไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ35กิโลเมตรก็จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่เลยล่ะค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทริปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ดึงดันจากค็อกเทลนะครับแล้วก็ไปตักสิริพรด้วยก่อนหน้านี้มีสลักจิตครับปาปองกูลดานอฟินกระต่ายบนดวงจันทร์จากโรสและก็โทนี่หลิวนะครับต้นชั่วโมงนี้เอาเพลงพร้อมมาฝากกันขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงด้วยนะครับแล้วก็อยากให้คุณเลือกเพลงเป็นเพลงพิเศษปลายชั่วโมงนี้ซึ่งจะเป็นแทร็กที่เป็น Drive You Home นะครับซึ่งก็จะเป็นผู้โชคดีได้ฟังเพลงตัวเองด้วยแล้วก็ได้สิทธิ์เติมน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ง่ายๆพิมพ์ชื่อเพลงที่คุณอยากฟังนะครับอาจจะใส่เรื่องราวมานิดนึงว่าทำไมต้องเป็นเพลงนี้มันพิเศษกับคุณยังไงนะครับแล้วใส่ชื่อเล่นของคุณตามด้วยเบอร์โทรกลับเราจะได้โทรกลับไปมอบสิทธิพิเศษสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทให้กับคนคนนั้นด้วยวันนี้ขอเป็นคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์เติมน้ำมันกับ Green Wave มาก่อนเลยนะครับ1ข้อความนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเราเจอกันปลายชั่วโมงนี้ส่งข้อความเดียวก็พอนะครับ

แม่มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าไม่เคยได้บัตรเติมน้ำมันแน่นอนค่ะเพราะว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับกำลังจะบอกว่าสิทธิ์ที่ให้ไปนี่ก็คือเป็นเงินนะครับก็เอาไปใช้เติมไฟฟ้าก็ได้ไปเป็นค่าไฟสำหรับเติมรถไฟฟ้าของตัวเองก็ได้นะครับ

พลงนี้ทีละน้อยนะฮะจากเฮิร์สนะครับเป็นเพลงฟิลกู๊ดมากเลยเนาะโคจรด้วยรักก็ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพลงแบบพวกแบบเรียกว่าข้างรักอะโหมดที่แบบอยู่ใน in love อยู่ในช่วงนี้นะครับขอบคุณข้อความนี้ด้วยบอกว่าชอบฟังเพลงโชว์ของเฟียสเพราะว่าเปิดเพลงถูกจริตฟิลกู๊ดมากขอบคุณมากเลยนะครับถึงแม้รถจะติดมากก็ตามเป็นกำลังใจให้กับทุกการรถติดทุกที่นะครับมีข้อความมาบอกว่าบางใหญ่ลมแรงมากฝนแรงเลยนะขอแป๊บนึงนะขอหันไปดูแถวอโศกนิดนึงยังไม่ตกนะครับแต่ฟ้าดำใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณหลายๆข้อความที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงฝากเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งคนที่แบบขับรถเพื่อจะกลับบ้านบางคนขับรถเป็นอาชีพก็มีบอกอยากได้เติมได้เงินค่าเติมน้ำมันครับเอาไว้ไปวิ่งแกร็บต่ออ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะครับมีคนถามถึงเพลงนี้เข้ามาจากอะตอมชนะกันไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเป็นอีกเพลงนึงซึ่งรู้สึกว่าแบบทำไว้ได้ดีมากๆเลยอะ

0: ทีไม่ต้องมีคำพูดเลยนะฮะพูดไปก็ความพูดไปมากมายความหมายเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกทั้งสายตาทั้งท่าทีบางทีเนี่ยมันโหชัดเจนมากๆแล้วมันเขาเรียกว่าคัดดีปอ่ะมันตัดลึกลงไปในใจเราเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ชื่อว่าปล่อยมือจากฟาร์มบันทิธานเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งมันเป็นป๊อปกึ่งบลูส์ครับคล้ายๆกับเพลงอย่าบอกเป็นป๊อปกึ่งบลูส์ของอะตอมชนะกันก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันมีส่งข้อความมานะครับบอกว่าฟ้าดำมากแถววิภามันมืดแล้วไงรังสิตคลองหนึ่งฝนตกแล้วค่ะแล้วก็มีที่ไหนอีกอ่ะเมื่อกี้เห็นบอกมีแถวเมืองทองด้วยนะครับเขาบอกบางที่ก็ฝนตกแล้วลำพูนแดดจ้ามากถึงลำพูนนู่นเลยเหรอกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราพักเบรกกันสั้นๆแป๊บหนึ่งนะครับยังส่งเพลงทันอยู่นะปลายชั่วโมงนี้ใครจะมาลุ้นรางวัลนะครับไปเติมไฟฟ้าหรือเติมน้ำมันแล้วแต่คุณเลยนะครับก็เพลงนั้นที่คุณอยากฟังตามด้วยชื่อเล่นและเบอร์โทรกลับส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินหนึ่งเพลงผู้โชคดีเป็นของใครเดี๋ยวกลับมาเจอกันDrive
1: you home. โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยาวไทยเชฟ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิ

0: ุขภาพ
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ภาพ
1: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Clock Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Clock Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินDrive
2: you home. โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
3: Drive You Home วันนี้นะครับขอบคุณด้วยกับ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ฟิตกับทิปครับคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็วันนี้ข้อความของผู้โชคดีที่จะเป็นคนส่งเพลงปลายชั่วโมงนี้เลยคือคุณเมสลักจิตนะครับบอกว่าเมื่อกี้ไปขับรถแถวริมหาดตรงพัทยามารู้สึกว่าวันนี้ทะเลสวยมากๆเลยก็เลยส่งเพลงนี้มาให้ครับฝากฟ้าทะเลฝันขอบคุณมากเปิดเวอร์ชั่นอลิจิให้เลยนะครับส่งช่วงต่อกับพี่อ้อยในชั่วโมงหน้าครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์ 98-100 ไบเทคบางนา
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
3: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
9: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียว

0: ่ายๆชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
4: ข1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: อินสปิเรชันจากเจตพิพัฒน์
6: ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งอยู่ตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันอ่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี้ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ตามฟังกรีนนิวส์ด้วยกันนะคะกับดินสุทธินาถทองชื่นทางการฟิลิปปินส์ค่ะได้เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนและกำลังพิจารณานะคะที่จะขยายแผนการป้องกันภัยพลเรือนให้ครอบคลุมถึงความรุนแรงจากอาวุธปืนหลังจากเกิดเหตุโจมตีที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะคะในเมืองทาโคบันบนเกาะเลเตทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมื้อจันทร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนอายุ14และ15ปีก็ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนทางเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจำเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่สำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะแต่ว่ายังรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากมนุษย์แล้วก็อาชญากรรมด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าจะเร่งปรับปรุงมาตรการฉุกเฉินและก็เตรียมความพร้อมสำหรับครูและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปืนรวมถึงการฝึกอบรมผู้คนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
7: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ูสิอยู่ๆก็อยากเปิดเพลงให้ตัวเองดูเอาแต่ใจมากเลยอะค่ะวันนี้สวัสดีตอนทุ่มนึงนะคะทำงานทั้งวันเลยค่ะก็เลยบอกน้องเฟียสน้องเฟียสสลับเวลาได้ไหมอะกลัวพี่อ้อยกลับไม่ทันน้องเฟียสบอกได้เลยเพราะฉะนั้นพี่อ้อยเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะทำไมถึงบอกว่าเปิดเพลงให้ตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามทำงานอะไรเยอะแยะมากมายนะคะการกลับมาอยู่ในห้องจัดรายการอะพี่อ้อยรู้สึกมาสองเพลงนี้เหมือนมันเป็นบ้านเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราและถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้รู้สึกอย่างเดียวกันเป็นยังไงบ้างคะเดินทางถึงบ้านแล้วหรือยังถ้ารู้สึกว่า Green Wave เป็นพื้นที่ของเราเหมือนกันเลือกเพลงให้ตัวเองหน่อยกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยแล้วอยากได้ยินเพลงไหนมากที่สุด

บางทีไม่ต้องไปหาไกลนะคะเธอเป็นพื้นที่ปลอดภัยของฉันหรือเปล่านะไม่แน่ค่ะพื้นที่ปลอดภัยของเราอาจจะเป็นใจของเราเองก็ได้นะคะปามี่ค่ะกับการเป็นแขกรับเชิญคนต้องบอกเป็นแขกรับเชิญล่าสุดด้วยให้กับใหม่เจริญปุระมีคนอยากฟังเพลงนี้พอดีเลย

นี่กำลังคิดอยู่ในใจเลยค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นเพลงนี้หลังๆพี่จะคิดถึงโกทุกครั้งเลยอะคือมันกลายเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของโกไปแล้วอะแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาปั๊บมีข้อความที่ส่งมาเลยบอกว่าคิดถึงดีเจโกเลยค่ะพี่อ้อยเมื่อกี้ไม่ใช่แค่คิดถึงอย่างเดียวนะคะพี่อ้อยถามใจตัวเองว่าถ้าวันนี้เจอโกอีกพี่จะถามว่าอะไรอย่างแรกจะบอกว่าโกเล่นหน้าเหมือนเธอมากเล่นคือลูกพ่อสุดๆเลยและคำถามที่อาจจะอยากถามยังหัวเราะเสียงดังเหมือนเดิมไหมเนี่ย

0: ไหมคนเก่ง
1: มันจะมีเพลงบางเพลงค่ะที่เวลาที่คุณฟังเนาะมันจะรู้สึกเหมือนมีใครสักคนมาแตะบ่าพี่ว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งในนั้นค่ะนะไททอสมิธค่ะกับว่าไงคนเก่งตามที่ขอไว้มีทางกลับบ้านด้วยงานจากบอดี้สแลม
2: คอนเน็กสู่การฟังกรีนเวฟเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: มาฟังเพลงยุคคัสเสร็จกันดีกว่า

0: กลายเป็นข้อดีของการฝนตกหนักค่ะบางข้อความที่ส่งมาบอกว่าฝนตกหนักแล้วดีค่ะพี่หนูตะโกนร้องเพลงในรถสู้กับเสียงฝนเห็นไหมร้องเองแล้วฟังเองได้ด้วยนะ มีกิจกรรมดีๆมาชวนกัน
1: Good news
0: อยากไปอ่ะเครือสหพัฒน์ค่ะเตรียมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟรชนะคะครั้งที่30ละปีนี้เนี่ยมาในแนวคิดไปด้วยกันนะเพื่อฉลองการเดินทางตลอด30ปีของงานค่ะที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคคู่ค้าและก็พันธมิตรทางธุรกิจด้วยงานจะจัดขึ้น 25-28 มิถุนายน69นี่แหละค่ะที่ฮอลล์98-100ไบเทคบางนานะคะยังคงจุดเด่นเรื่องของการรวมเอาสินค้าจากแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาให้เลือกช็อปในราคาพิเศษพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและเวทีสัมมนาครบวงจรในงานเดียวค่ะในงานนี้เนี่ยจะมีสินค้าจาก100กว่าบริษัทเลยนะคะแล้วก็มากกว่า 1,000 รายการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแฟชั่นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ชื่อดังค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรวมไปถึงแบรนด์แฟชั่นที่นำโปรโมชั่นพิเศษมาร่วมงานด้วยอีกหนึ่งสีสันที่น่าสนใจเขาจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่และก็คอลเลกชันสุดพิเศษที่เตรียมมาเฉพาะงานนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งสายกินไม่ควรพลาดปีนี้ก็มีการเปิดโซนใหม่ค่ะสหกรุ๊ปเรสเตอรองนะคะจะรวบรวมอาหารจากญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวค่ะเท่านั้นไม่พอความบันเทิงจัดเต็ม4วันเลยนะคะมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและหลายแนวด้วยนะอิงวรันธรนนทนนน้องโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะเบนชลาทิตนูโวและลิปตาแถมมีดแอนด์กรีดค่ะคู่จิ้นขวัญใจแฟนคลับอย่างน้องภูพาเวลนะคะพร้อมการแสดงจากไซคิกฟีเวอร์ค่ะเป็นศิลปินเจป๊อปจากญี่ปุ่นโหยความบันเทิงนี้ตลอด4วันนี้ก็แบบคุ้มมากนะคะใครสนใจย้ำพิกัดอีกทีนึงค่ะงานจัดเต็มตลอด4วันตั้งแต่พฤหัสก็คือ25ถึงอาทิตย์28มิถุนายนนี้นะคะคือตั้งแต่วันนี้แหละ10โมงถึง3ทุ่มค่ะที่ฮอลล์98ถึง100ไบเทคบางนาล็อกวันแล้วไปด้วยกันนะ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีล่าสุดปรึกษา AI เรื่องสิวชี้บอกว่าไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียหรือความมันอย่างเดียวลำไส้อักเสบก็เกี่ยว
3: ชี้ AI พูดถูกแล้วจ้ะแนนสุขภาพลำไส้มองข้ามไม่ได้เลยนะถ้าลำไส้เสียสมดุลร่างกายภายในจะอักเสบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผิวหลายอย่างเลยทั้งสิวผื่นคันระคายเคืองง่ายถ้าขับถ่ายไม่ดีท้องผูกท้องอืดแน่นท้องจนร่างกายอ่อนเพลียก็ส่งผลต่อภาพรวมของผิวได้เลยความสัมพันธ์อันนี้เรียกว่ากัดสกินแอคซิสถึงจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของปัญหาผิวแต่ก็เป็นสัญญาณว่าลำไส้ต้องได้รับการดูแลเรื่องจุลินทรีย์บาลานซ์ได้แล้วแนน
2: นี่สินะที่เขาเรียกว่าสวยจากไส้พูดแล้วก็อุ๊ยลำไส้ใหญ่ทำงานแล้วอ่ะไปก่อนนะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
0: ีความรู้ในการดูแลตัวเองเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเป็นหมอค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่ยูทูบของเอทามเพลงปิดท้ายชั่วโมงนี้คุณอยากฟังบูมเมอแรงของพี่เบิร์ดเดี๋ยวไปหามาให้
6: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
7: ์ Green Morning Show
8: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: ลิก้าโกลมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคง

0: ไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่
1: 97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะมีรายงานค่ะในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกริบิยาซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกพูดถึงความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำนะคะหลังจากพบคนที่ติดเชื้อรายแรกในฝรั่งเศสเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับจากดีอาร์คองโกโดยเตือนค่ะไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะกับกรณีที่พบคนติดเชื้อในฝรั่งเศสแต่ก็เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในแนวหน้าโดยมีรายงานนะคะบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้ออีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด82รายค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ

ฟังเพลงพร้อมด้วยกันนะคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะเดินทางถึงบ้านเรียบร้อยหรือยังคะเนี่ยนี่เปิดเพลงไปได้ยินเสียงฟ้าอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้มาบ่อยและมาตรงเวลาทุกวันจริงๆแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ซูเปอร์เอนิโยแล้วนะคะได้คุยได้ฟังอาจารย์ดร.ธรเขามีโอกาสได้พูดถึงซูเปอร์เอนิโยคือจริงๆคำว่าซูเปอร์เอนิโยไม่ใช่แค่ร้อนมากอย่างเดียวนะคะแต่เวลามีพายุก็จะหนักมากเช่นเดียวกันเตรียมตัวในการรับมือค่ะเพราะว่าซูเปอร์เอนิโยเวลาที่เข้ามาทีอุณหภูมิภาคพื้นจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 1.5 องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้2ทุ่ม12นาทีพี่อ้อยเริ่มต้นด้วยเพลงว้าวอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์ค่ะวิธีการและวิธีการเลือกมันง่ายมากเพลงไหนมีชื่อเพลงสั้นมากแค่พยางค์เดียวเริ่มต้นด้วยว้าวตามมาด้วยเหงาค่ะ

0: พลงเพียงเดียวค่ะหาเรื่องฟังเพลงซะอย่างนั้นให้คุณช่วยกันหาเพลงซิว่าเพลงไทยเพลงไหนนะชื่อเพลงสั้นมากเลยอ่ะมันเพลงเนี้ยรองจากสล็อตแมชชีนนะคะยังมีอีกหลายๆเพลงเลยที่คุณเลือกไว้วันนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงค่ะเรื่องของการที่แผ่นดินไหวหนักมากที่เวเนซุเอลาแต่เชื่อไหมคะว่าใน2วันนี้แผ่นดินไหวถึง12ครั้งตามประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะคะเมื่อกี้มีข้อความส่งมาจากญี่ปุ่นด้วยก็บอกว่าญี่ปุ่นก็ยังสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะแต่เวเนซุเอลาหนักมากเลยอ่ะ7.2 กับ 7.5 ห่างกันแค่ประมาณ39วิอะค่ะแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะคะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากเวเนซุเอลาแล้วเนี่ยญี่ปุ่นค่ะ 6.9 นอกชายฝั่งนะคะมีสหรัฐที่แคลิฟอร์เนียปาปัวนิวกินีฟิลิปปินส์2จุดเลยนะคะมีที่กรีซเม็กซิโกอินโดนีเซียเปรูชิลีแล้วก็อาร์เจนตินาช่วงนี้อากาศมันเป็นอากาศที่มันปรวนแปรรุนแรงมากยุโรปเองก็ร้อนมากและร้อนขนาดเนี้ยบางคนบอกอุ๊ยพี่อุณหภูมิแบบเนี้ยคนไทยชิลเลยเราเกิดกันในคนละพื้นที่และที่สำคัญคือภูมิคุ้มกันของความร้อนแต่ละโซนต่างกันค่ะและบ้านเขาอ่ะต้องยอมรับนะเขาไม่มีแอร์ค่ะเขามีแต่ฮีเตอร์และตอนเนี้ยบางที่ไฟดับก็เลยไม่สามารถที่จะรับมือกับความร้อนได้ไม่รู้เหมือนกันปีนี้มันเป็นปีอะไรไม่รู้นะคะได้แต่หวังว่าพวกเราจะสามารถรับมือกันได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตาม
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: เห็นไหมคะว่าเพลงเพราะมากเลยอะที่สำคัญนะคือเพลงเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าก่อนถึง3ทุ่มจะเล่นหมดไหม
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยแหละจริงๆค่ะเป็นคอนเสิร์ตตอนช่วงประมาณปลายปีค่อยๆตามมาเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะไม่ใช่แค่มีพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทอย่างเดียวแต่รับรองว่าความคิดถึงของหลายคนกำลังจะกลับมาบนเวที
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: เพลงเพียงอย่างเดียวเพียบไปหมดเลยนะคะและได้ฟังในชั่วโมงนี้ละกันเดี๋ยวมีเพลงไหนที่ยังขอค้างๆไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเอาฟังกันต่อ Green
1: Wave Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111โซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบางนา
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
7: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
9: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
10: คุณไม่น่าจะทำได
9: ้พูดช้าๆได้ไหม
10: English please
8: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลธรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
12: Inspiration จากเจตเจตพิพัฒน
13: ์ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
12: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย iHerb ยาอมสมุนไพร

0: บรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะมีรายงานในสารที่เมืองหนานชางในมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนได้ตัดสินประหารชีวิตจูจือซงนะคะเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตใหม่ผู่ตงในเซี่ยงไฮ้แต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีนะคะฐานรับสินบนพร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดโดยศาลพบว่าระหว่างปี2003ถึง2024เขาได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆอย่างเช่นการทำธุรกิจการรับเหมาโครงการการจัดหาเงินกู้เพื่อการลงทุนแลกกับการรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า139ล้านหยวนถือว่าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยเจ้าตัวรับสารภาพนะคะแสดงความสำนึกผิดและคืนทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายซึ่งเงินสินบนส่วนใหญ่ที่เขาได้รับมาก็ได้ถูกยึดคืนแล้วค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

0: ป็นหนังไทยเรื่องนึงที่ชอบมากรักแห่งสยามค่ะและนี่ก็เพลงประกอบหนังเรื่องนั้นด้วยงานจากฟลัวนะคะนี่มาถึงชั่วโมงนี้ค่ะหลายคนนั่งไม่ค่อยติดจะถามเสมอพี่อ้อยเดี๋ยวแจกบัตรไหมย่าบัตรคัฟเวอร์ไนย่าแจกรอแป๊บนะคะแจกผ่านข้อความเหมือนเดิมนะคะใครอยากไปดูว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะ1สิงหาคมนี้โรงละครอักษรคิงพาวเวอร์เดี๋ยวบอกให้ว่าจะให้คุณส่งข้อความว่าอะไรนะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: น่ารักดีนะคะในยุคที่หลายคนบอกว่า AI ได้ยินคำว่า AI จนแบบโอ้ยเยอะไปหมดนะคะบางคนก็เลยนั่งคุยกับแชทอันนี้ไม่ได้คุยกับแชทนะคุยกับหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็น้องพันธ
1: ์ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

น่ารักดีค่ะนี่คือเอ็นดูนะคะข้อความนี้คือยังไงนะอยู่ๆคิดขึ้นมาค่ะว่าฟังกรีนเวฟมานานมากถ้าวันหนึ่งคลื่นนี้หายไปใจคงเหงาสุดๆเลยอะค่ะก็อย่าเพิ่งให้หายสิคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ก่อนนะแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันแปลว่าเหงาหรือเปล่าคะไม่มั้งแต่เราก็คิดขึ้นมาได้นะอะไรก็ตามที่อยู่ในมือแล้ววันหนึ่งเราคิดว่าเอ๊ะเราจะอยู่แบบนี้กันไปอีกนานแค่ไหนนะเพื่อว่ามันสามารถตั้งคำถามได้เหมือนเวลาที่เราชอบหน้าหนาวอะค่ะและพออยู่ในช่วงฤดูหนาวเราก็มักจะถามตัวเองว่าแม่มันจะหนาวอีกสักนานแค่ไหนเชียวอยู่กับปัจจุบันก่อน

วันนี้พฤหัสแล้วนะคะกว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนะบางคนงานหนักนะคะไม่เป็นไรหายใจลึกๆหายใจยาวๆการแจกบัตรเข้ามาในไลฟ์วันนี้ไม่คิดอะไรมากก็แล้วกันไม่ต้องให้คุณตั้งใช้สมองในการคิดว่าไหนพี่จะเลือกเพลงอะไรอีกหรือเปล่าไม่อ่ะค่ะส่งข้อความในแอปเอทามฟังฟินแค่คุณยังไม่นอนและอยากไปเข้ามาในไลฟ์แค่นี้เองอย่าลืมบอกชื่อและเบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยวโทรหาเอาบัตรไป2ใบค่ะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: นานๆแจกทีนะคะแบบนี้นะคือไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยค่ะแค่ยังไม่ได้นอนก็ส่งเบอร์มาแล้วโทรกลับไปให้คุณได้บัตร2ใบนะคะคาวานิไลฟ์นะคุณวรรธนานกแก้วค่ะบอกเบอร์ไว้เรียบร้อยนะคะชวนอีกหนึ่งคนไปด้วยไม่ว่าคุณจะชวนใครขอให้มีความสุขที่สุดในคาวานิไลฟ์

0: แก้มกับแกรนค่ะวันที่แก้มบอกบนเวทีนั่นแหละแก้มมาหลายครั้งมากเลยในคำว่าในไลฟ์นะคะแต่มาแต่ละครั้งนะเพลงที่เลือกมาเพราะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าด้วย
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เบรกกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมามีเพลงใหม่แนะนำด้วยงานใหม่จากโจ๊กโซคูลนะคะความเป็นคุณพ่อเขาเคยนั่งคิดขึ้นมาว่าถ้าวันหนึ่งลูกสาวโตแล้วลูกอกหักจะปลอบลูกยังไงดีนะกลายมาเป็นเพลงนี้ในเดบิวต์แท็กนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟัง
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Debut Trackโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
3: นี่แหละค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยของโจ๊กโซคูลนะคะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นๆไว้ว่ามันแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากความเป็นคุณพ่อและนั่งคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดลูกสาวอกหักจะปลอบเขายังไงดีแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ปลอบลูกสาวค่ะเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงปลอบใจของหลายๆคนที่รู้สึกว่าโหยพี่อกหักอ่ะเสียใจจังเลยหรือจริงๆมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะนี่คือสิ่งที่กล้าพูดได้ว่าทุกคนควรจะต้องเจอสักหนึ่งครั้งในชีวิตแหละเนอะแล้วก็ชวนปูแบล็คเฮดมาร่วมกันร้องเพลงนี้ด้วย

จับ2เพลงนี้มาต่อกันซะเลยนี่คือไม่เป็นไรเลยไงจากนูโวนะคะดูมีเดี๋ยวนะดูเวลาแป๊บนึงน่าจะได้อีกสัก2เพลงเดี๋ยวพี่อ้อยส่งท้ายไว้ให้แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะฟังเพลงเพราะกับน้องปอกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ Green Morning Show เป็นพี่อ้อยนะคะพรุ่งนี้น้องอ้อมติดธุระเขาเลยมาขอสลับพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าเลยส่งกำลังใจให้ข้อความนี้ค่ะเขาบอกว่าขอกำลังใจหน่อยตอนนี้ตกงานอยู่ต่างประเทศด้วยภาษาที่ต้องรอให้สอบผ่านในเดือนหน้าใช้ชีวิตที่นี่ไม่ราบรื่นเลยอยู่ไทยเป็นซัมวันทำงานดีๆใช้ชีวิตดีแต่พอมาที่นี่อย่างมีความฝันซึ่งตอนนั้นน่ะคือเวลาที่เรามีความฝันนะคะเราจะมีพลังทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าโลกใบนี้มันมี2ด้านเนาะตอนนี้อะไรๆในชีวิตมันท้อไปหมดเลยค่ะไม่อยากอยู่เหมือนกันพยายามหาความหมายว่าเรายังมีคนและครอบครัวอยู่ข้างหลังนะแต่หลายครั้งที่เราเป็นเดอะแบกไม่อยากให้คนข้างหลังมากังวลอะไรกับเราเหนื่อยใจมากค่ะพี่อ้อยคะพูดกับใครไม่ได้เนี่ยแหละมาพูดกันแถวนี้แหละแต่อันนึงค่ะวันนี้อาจจะแค่เหนื่อยวันนี้เราไปตามความฝันความฝันอาจจะไม่ได้สวยตลอดเวลาไม่มีใครสุขตลอดเวลาหรือมีปัญหาทั้งชีวิตหรอกมาสลับกันมาส่งกำลังใจให้นะคะเหนื่อยก็พักเรียนจนกระทั่งผ่านการอะไรนะวัดกันด้วยภาษาก่อนพอภาษาเริ่มแข็งแกร่งเราอาจจะมีแรงในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะฟังกรีนเวฟกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทำให้เราคิดถึงเมืองไทยและยังมีเพลงไทยให้ได้ฟังกันอยู่แม้ว่าคุณจะอยู่ในโซนไหนของโลกนี้ก็ตามทีฝากเพลงนี้ไว้ให้กับคุณและทุกคนด้วยเจอกันพรุ่งนี้เช้ากรีนมอร์นิ่งโชว์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมอง

0: to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: นี่คือเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีรายงานว่าโรงภาพยนตร์หลายแห่งเลยนะคะเปิดให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยนะคะให้เข้าไปชมภาพยนตร์ได้ฟรีในช่วงกลางวันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะซึ่งทางโรงภาพยนตร์เขาบอกว่านอกจากจะช่วยให้ผู้สูงวัยได้พักผ่อนในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศแล้วยังทำให้ทุกคนได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กันด้วยโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสวิตเซอร์แลนด์คาดการณ์ค่ะว่าอุณหภูมิในสัปดาห์นี้อาจจะพุ่งสูงถึง36องศาเซลเซียสซึ่งนักอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าคลื่นความร้อนในรอบนี้เนี่ยรุนแรงแล้วก็มาเร็วกว่าปกติมากเพราะว่าตามสถิติแล้วนะคะช่วงที่ร้อนที่สุดมักจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวรอติดตามนะคะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

พลงเพราะๆในค่ำคืนที่โหกรุงเทพมหานครนี่โอ้โหเรียกว่าฝนตกอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับสวัสดีทักทายกันด้วยนี่คือเพลงรักเพลงหนึ่งจากใหญ่มโนโทนนะครับมี To The Moon จากเก่งฮาริสด้วยคุณผู้ฟังครับผมพูดถึงเก่งฮาริสเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครับที่กำลังจะขายบัตรวันที่27มิถุนายนหรือว่าวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Rookie Devos Concert นะครับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองนะครับกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งทีป๊อปนะครับววรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสนุนิวชวรินทร์นะครับแจ็คกี้จักรินทร์มาร์คคริสแล้วก็คอปเปอร์วงบัสนั่นเองนะครับผมคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่มิวสิกเฟสติวัลทั่วไปนะครับแต่เป็นธีมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่จะถูกร้อยเรียงเรื่องราวการแสดงขึ้นมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับผมการโชว์สุดพิเศษและที่สำคัญมีรอบเดียวไม่มีไลฟ์ไม่มีรีรันนะครับผมขายบัตรในวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่27มิถุนายนเวลา10โมงเช้าที่ thaliganmajor.com นะครับก็เปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางปกติคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับที่ Bytech Live ก็ติดตามบัตรกันได้เลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่A Time Showbiz ได้ทุกช่องทางครับคุณผู้ฟังครับผมสำหรับรายชื่อเพลงในค่ำคืนนี้ในฤดูฝนแบบนี้นะครับก็บอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินด้วยนะครับ

0: ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: 4ทุ่มกับอีก34นาทีนะครับผมปอนะครับคุณผู้ฟังครับผมเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแนะนำตัวไปหรือยังอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็เมื่อกี้เดินทางมาจัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังครับผมมีเรื่องราวของอุบัติเหตุอยู่หลายจุดมากๆนะครับผมใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่อาจจะเจอรถติดในช่วงถนนที่แบบทำติดอะไรทำไมถึงติดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็มีการทำถนนในหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นค่อยๆขับรถแล้วกันขอให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยด้วยนะครับเพลงเกี่ยวกับเรื่องฝนก็ยังทยอยส่งมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหนึ่งเพลงนี้จาก Polycat กับเป็นเพราะฝน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
3: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบรอกโคลีจะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
4: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
3: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772เทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน Green
1: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะอาลีบาบาค่ะได้ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐจากกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่มชื่อของอาลีบาบาเข้าไปเป็น1ใน188บริษัทจีนในบัญชีดำค่ะโดยกล่าวหาว่าอาลีบาบาเป็น1ในบริษัทพลเรือนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนซึ่งทางบริษัทได้ปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เคยมีส่วนร่วมในกรณีนี้และไม่เคยผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้2ทางทั้งสำหรับพลเรือนและก็ในด้านการทหารตามที่สหรัฐกล่าวหานอกจากนี้นะคะก็บอกว่าบริษัทนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนแต่อย่างใดซึ่งอาลีบาบายืนยันว่าได้บริหารงานโดยคณะกรรมการอิสระไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพสินค้ารวมทั้งบริการต่างๆเนี่ยผลิตมาเพื่อใช้สำหรับพลเรือนเท่านั้นโดยขอให้รัฐบาลสหรัฐถอดชื่ออาลีบาบาออกจากบัญชีดำค่ะรอบหน้ายังติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ชั่วโมงที่2นะครับเพลงเพราะๆก็ลุยกันต่อครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆกับผมปอนะครับคุณผู้ฟังครับผมมีข้อความที่รายงานมาเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกที่มันหนักขึ้นด้วยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยด้วยละกันนะครับคุณจัญญาถามว่าพรุ่งนี้พี่ปอจัดบ่าย 3:00 นปกติหรือแทนช่วงบ่าย 10:00 นด้วยคะบ่าย 10:00 นจะเป็นพี่แบมนะครับแล้วก็บ่าย 3:00 นเป็นปอพรุ่งนี้ปกติเลยขอบคุณมากๆด้วยคุณอุ๋ยส่งข้อความมาทักทายกันสวัสดีค่ะดีเจปอหน้าฝนดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆครับคุณอุ๋ยครับผมก็ขอบคุณที่ส่งข้อความมาหากันด้วยผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินรายชื่อเพลงในชั่วโมงนี้บอกกันได้นะครับผมก็แอปพลิเคชันของเรานะครับผมสะดวกปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้24ชั่วโมงทั่วโลกเลยทีเดียวครับ

0: ียงร้องของพี่ใหม่เจริญบุรีกับเพลงนี้ให้ฉันดูแลเธอนะครับผู้ฟังกับ5:33มาดู1เรื่องนี้กันดีกว่านะครับใครที่ใช้สินค้าของ Apple อยู่นะครับผู้ฟังครับมีการปรับราคาขึ้นโอ้โหสูงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเรื่องราวของชิปต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะมีการหายากขึ้นนะครับราคาสูงสุดที่ปรับขึ้นนะคือ Mac Studio M3 Ultra นะครับราคาเดิมเนี่ย159,900 บาทขึ้นไปถึง 50,000 บาทนะผู้ฟังครับตอนนี้กลุ่มสินค้าที่ยังไม่ปรับราคาก็จะมี iPhone มี Apple Watch นะครับ AirPods มี AirTag Apple Pencil แต่ก็อาจจะต้องขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับผม
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัชเชกซ์เพรสบาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ช่วงเวลาของผมในค่ำคืนนี้นะครับไม่ได้มีสิทธิ์มาแจกกันสำหรับบัตร Cover Night Live Moonlight Lounge นะครับ Bogie Lion กับว่านวันวานนะครับพรุ่งนี้เราเจอกัน3ช่วงตั้งแต่ช่วงของ PU ช่วงของปอเองแล้วก็ช่วงของพี่เฟียสนะครับผมแจกกัน3ช่วงก็ติดตามกันได้เลยฮะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
2: ผู้สนับสนุนใจดีของเรากับช่วงเวลาของ Smiley Quest นะครับเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขได้ขอบคุณด้วย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับหนึ่งเพลงนี้ถูกขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินบอกว่าอยากฟังก่อนนอน

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: แนะนำเพลงใหม่กันนะครับผมเป็นงานเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นงานเพลงจากเติ้นแล้วก็ First One นั่นเองนะครับชื่อเพลงว่ากลิ่นฝนครับเขาเล่าความรู้สึกของคนที่ยังติดอยู่กับความทรงจำเพราะบรรยากาศของฝนตกนะครับที่เคยเป็นช่วงเวลาของคน2คนที่ได้ใช้ร่วมกันแต่เมื่ออีกคนหายไปสายฝนที่โปรยลงมาทำให้กลิ่นฝนเนี่ยเป็นเหมือนเสียงเรียกของความคิดถึงนั่นเองนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆสำหรับซิงเกิลนี้อ่ะวันนี้บายบายไปด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันพรุ่งนี้บ่าย 3เราเจอกันใหม่กับผมปอด้วยนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับค่ำคืนนี้

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เอ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะ Airbus ค่ะเดินหน้าเร่งตรวจสอบเครื่องบินรุ่น A380-16 ลำนะคะหลังจากพบรอยแตกร้าวในชิ้นส่วนปีกของเครื่องบินพาณิชย์โดยจำนวน16ลำที่จะตรวจสอบนี้นะคะ15ลำเป็นของสายการบิน Emirates แล้วก็อีก1ลำเป็นของสายการบิน Qantas ค่ะโดยเครื่อง A380 ทุกลำที่มีประวัติการผลิตเดียวกันได้รับการระบุตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วสำหรับสายการบินที่ใช้เครื่องบิน Airbus A380 เชิงพาณิชย์ก็รวมถึงสายการบิน Emirates Singapore Airlines British Airways นะคะ Qantas ค่ะ Lufthansa Qatar Airways Korean Air Ethiopia Airways All Nippon Airways แล้วก็ Asiana Airlines โดย Emirates เป็นสายการบินที่มีฝูงบิน A380 ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะรอบหน้ายังติดตามกันต่อต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ

คุณฟังคนไหนที่กำลังฟังเพลงเพราะไปด้วยแล้วก็กำลังเดินทางหรืออาจจะกำลังขับรถไปในเส้นทางไหนก็ตามนะคะฟังเพลงไปร้องเพลงตามไปด้วยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะคะถ้ายิ่งเป็นเพลงเพราะฮิตติดหูแล้วก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนี่คือเพลงจากวงฮัมนะคะกับรออยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงในเวอร์ชั่นคัฟเวอร์เชื่อว่าก่อนหน้านั้นคุณก็จะต้องร้องตามเพลงความลับได้นะคะเลือกเวอร์ชันของเจฟซาเตอร์มาเปิดให้ฟังกันในช่วงดึกด้วยละค่ะเที่ยงคืน24นาทีนะคะมีเพลงเพราะเยอะมากให้คุณได้ติดตามฟังกันต่อนะคะหลังจากที่บายบายดีเจปอไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอปอในตอนบ่าย3นะส่วนตอนนี้ใครนอนดึกอยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะ Green Wave อยู่กับ DJ Bam ถึงตี 2เลย

0: ูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มี GDH ด้วยนี่แหละค่ะที่เขารวบรวมเอาศิลปินดารานักแสดงในค่ายนะคะมาร้องเพลงกันแล้วก็ทำให้นึกถึงซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นด้วยเหมือนกันนะคะเพลงนี้อยู่ในซีรีส์เรื่องนั้นในซีซั่น2นะฮะกับเพลงที่ชื่อว่ารถของเล่นงานจากเสือโคร่ง
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบาง
4: วิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
8: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน

0: นี้ต้องฮีลใจตัวเองก่อนนะคะรักไปทำไมคะงานจากแก้มวิชญานีนะคะ Smiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะคะสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิกคริน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิกคริน
0: คืนนี้หลายคนน่าจะนอนหลับสบายกันนิดนึงนะคะฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงค่ำๆเรียกว่าตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยซ้ำไปแต่สำหรับแถบยุโรปนะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าฮีทเวฟบุกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ลอนดอนนะคะอุณหภูมิเนี่ยจะ40องศาอยู่แล้วและที่นั่นเป็นเมืองหนาวด้วยนะคะไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศใดๆขอฟังเพลงแบบเย็นๆหน่อย

0: น้อยที่สุดหัวใจเราชุ่มชื่นนะคะและนี่คือเพลงจากกบสวนิชค่ะและก่อนนั้นลุลากับเนื้อคู่เปิดให้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยมาฟังอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะช่วยเติมความหวานให้กับเพลงรักที่อบอุ่น
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: เป็นเพลงที่เขาถ่ายทอดความรู้สึกของการที่มีใครสักคนนี่แหละนะคะอยู่เคียงข้างกันในทุกๆวันก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีรางวัลใหญ่ไม่ได้ขออะไรมากมายแค่มีเธออยู่ตรงนี้ก็พิเศษมากพอแล้วนะคะเพลงนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากหนึ่งในสมาชิกของวงนี้นะคะเขาหยิบเรื่องราวความรักในแบบของตัวเขาเองนี่แหละมาเล่าได้อย่างน่ารักแล้วก็กลวนๆด้วยฟังเพลงใหม่จาก Better Weather ค่ะเพลงนี้ชื่อว่า Jackpot

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คุณฟังกรีนเว็บของเราเนี่ยหลายคนนะคะติดตามฟังกันแบบทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าตื่นมาก็เปิดแอปก่อนนอนก็ยังฟังแอป A-Time ฟังฟินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สะสม A-Time Point กันไปทุกๆนาทีด้วยใครที่กำลังรออยู่นะคะว่าอยากจะเบิร์นอยากจะใช้ A-Time Point มาแลกที่นั่งไปดูคอนเสิร์ตฟรีๆกับเรานะคะ Cover Night Live Moonlight Lounge เดี๋ยวยังไงรอกันสัปดาห์หน้านะคะจะมีให้คุณเอา A-Time Point มาแลกที่นั่งดีๆจะได้ไปดูคอนเสิร์ตจากโบกี้ไลออนและว่านวันวานกันนะคะเราจัดกันที่โรงละครอักษรา King Power เสาร์ที่1 สิงหาคมนี้ค่ะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: หารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นเคทเบรนเชตค่ะนักแสดงชื่อดังจากฮอลลีวูดได้เปิดตัวเครื่องมือออนไลน์ให้ใช้งานฟรีซึ่งจะมอบสิทธิ์ให้ประชาชนทุกคนสามารถตัดสินใจได้ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะสามารถนำรูปภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างค่ะโดยเครื่องมือสาธารณะบนโลกออนไลน์ที่ว่านี้จะเปิดให้ทุกคนเข้ามาลงทะเบียนเพื่อระบุความต้องการในการจำกัดการใช้อัตลักษณ์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชื่อรูปภาพเสียงรูปลักษณ์ท่าทางการเคลื่อนไหวหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวอื่นๆในระบบ AI ซึ่งเคทแบรนเชตเธอย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความจำเป็นหลังจากที่พบว่า AI เนี่ยสามารถลอกเลียนอัตลักษณ์ของบุคคลใดๆในโลกนี้ได้ซึ่งจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างหนึ่งค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังส่งข่าวกันอยู่กับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ีเจเพลย์ลิสต์ในคืนนี้นะคะก็ยังคงเป็นธีมการขอความรักจากใครสักคนนี่แหละค่ะนี่คือผู้ต้องหานะคะงานจากพี่เบิร์ดธงชัยและลาบานูนค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HDอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายสุดเลยนะคะคุณวูดคุณโฟกนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังขับรถกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยนะคะหลับฝันดีแน่นอนคืนนี้มีคนบอกว่าฝนกำลังตกหนักเลยนะคะหลับสบายอีกแล้วน่าจะเป็นจันทบุรีเนาะอ่ะคืนนี้ใครที่ยังคงมีเวลาอยากนั่งฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังกรีนอัปเดตฟังเพลงเพราะกันยาวๆเลยมีความสุขในวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เพลงเพราะที่นี่กรีนเวฟในช่วงของ Music Day อยู่เป็นเพื่อนคุณทั้งวันค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: วันนี้เวลาของกรีนอัปเดตยังคงติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรเขาเปิดข้อมูลนะคะที่เมืองกอสพอร์ตอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะของเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วโดยมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งนะคะเนื่องจากว่าอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและนอกจากนี้ยังประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงรอติดตามกันต่อค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แค่ลำไส้ไม่ดีเนี่ยนะส่งผลถึงภาวะซึมเศร้าได้เลยจริงหรอ
0: ลำไส้กับสมองเขาสื่อสารกันผ่านกัด Brain Skin Axis ค่ะพี่อ้อยถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีก็มีผลกับการทำงานของสมองและการสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินสร้างจากลำไส้ถึง 95% อย่างอื่นก็มีทั้งโดปามีนกาบาถ้าท้องไส้ไม่แฮปปี้อารมณ์แล้วก็จิตใจก็จะแย่ไปด้วยกันค่ะควรทานผักที่มีไฟเบอร์จะได้เป็นพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ตัวดีนอนดีออกกำลังกายดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้สมดุลสุขภาพกายใจแฮปปี้ง่ายแค่นี้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้สั่งให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในประเทศด้วยข้อกล่าวหาขูดรีดผู้บริโภคเพราะว่าไม่ยอมปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มในสัดส่วนที่เท่ากับการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งราคาน้ำมันถือว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวอย่างมากในสหรัฐเนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันยังคงเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางของคนส่วนใหญ่นะคะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่ประชาชนไม่พอใจต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทำสงครามในตะวันออกกลางจนส่งผลให้ราคาพลังงานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อในประเทศพุ่งสูงแล้วก็ถูกมองว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้ในสงครามค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
0: และให้แอนซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
2: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ละติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นศูนย์ความมั่นคงทางทะเลของโอมานหรือ MSC ร่วมมือกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO นะคะได้ประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยจะเปิดให้เรือทุกประเภทใช้เส้นทางได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางโดยเลขาธิการของ IMO บอกว่าได้ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆสำหรับการเดินเรือโดยปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยที่จำเป็นแล้วซึ่งปฏิบัติการนี้นะคะจะดำเนินการโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานรัฐชายฝั่งอื่นๆทั้งหมดในภูมิภาครวมทั้งสหรัฐแล้วก็อุตสาหกรรมการเดินเรือทางด้านกองทัพเรือโอมานก็ประกาศนะคะว่าเรือต่างๆจะทยอยออกจากพื้นที่ผ่านเส้นทางเดินเรือชั่วคราว2เส้นทางเพื่อรับประกันความปลอดภัยของลูกเรือค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันเหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Green Wave 106.5 FM
1: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้เราต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นออสเตรเลียยืนยันนะคะตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 บนแผ่นดินใหญ่ของประเทศเป็นครั้งที่3

ริ่มต้นกันด้วยไม่เดียงสากับ Big Ass นะครับจริงๆเกือบพูดแล้วนะเนี่ยว่าเป็นแบบเป็น Big Ass ในยุคใหม่แต่จริงๆมันก็ไม่ใหม่แล้วล่ะมันแค่แบบไม่ใช่ยุคของเสียงของพี่แดกเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่แล้วล่ะนะครับก็อยู่กันมานานแล้วกับเสียงนี้จนกลายเป็นความคุ้นเคยนะฮะจริงๆ Big Ass ผมว่าเก่งมากนะครับที่พูดตรงนะเปลี่ยนนักร้องนำอะและเอาอยู่เฮ้ยจริงๆวงส่วนใหญ่เปลี่ยนนักร้องนำคือเหมือนเปลี่ยนวงเลยนะแต่ Big Ass ทำได้นะครับอ่ะทักกันครับวันศุกร์แล้วนะฮะแล้วก็

0: ก็น่าจะเกือบจะเป็นพูดได้ว่าเป็นสุขสุดท้ายของเดือนแล้วล่ะโอ้พอพูดแบบนี้ก็ยิ่งใจหายมิถุนากำลังจะบายบายเราไปแล้ว
1: Green Wave 106.5 FM

ก็หวังว่าเราจะไม่ต้องอยู่ในสภาวะการแบบนี้บ่อยๆในชีวิตนะครับผมว่าไม่มีใครชอบหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่ในจุดที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องของความรัก

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มีความสุขมาม
1: ากเลยอ่ะกับการนั่งฟังเพลงที่ตัวเองเลือกแล้วก็ตัวเองเปิดช่วยการเรียงกันมาแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องเปิดแต่เพลงเศร้าระทมเห็นไหมคะคาสเซ็ตคลับนะครับร้องตามกันได้ทุกเพลง1เซตใหญ่ๆจัดไปให้มันสมเลยค่ากับเราตื่นมาด้วยกันในเช้าวันศุกร์มีความสุขกับเพลงเพราะที่ Green Wave ด้วยกันนะครับ
2: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก่ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

Planet Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดี

0: ัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขภาพ
1: พร้อมเลย
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: Carbonite โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
3: เข้มมาที่ Wash Express
2: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
4: วันนี้ก็ยังแจกบัตรกันอยู่นะฮะก็จะมีช่วงของ PU ครับบ่ายหลังบ่ายโมงนะช่วงพี่อ้อยหลัง5โมงแล้วก็ช่วงเฟียสหลัง3ทุ่มนะครับเรียงกันไปเพราะฉะนั้นอีก6ใบของคนที่จะได้ไปอยู่ด้วยกันใน Moonlight Lounge นะครับกับ Bogie Lion แล้วก็ว่านวันวาน1สิงหาคมนะครับเตรียมตัวกับเขาไว้ในไลฟ์นะ
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Market
1: เพลงใหม่นะครับจาก Better Weather ครับจริงๆเป็นเพลงของคนที่กำลังมีความสุขแบบอยู่ในช่วงพีคมากๆยูโฟเรียสุดๆกับความรักรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเลยที่เจอใครเจอความรักดีๆแบบนี้มีคนอยู่เคียงข้างในทุกๆวันกับเพลงที่ชื่อว่า Jackpot

0: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: เดี๋ยว
9: คุณมีกลิ่นหืนไหม
8: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เขียวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย์

0: Sophie
1: แอลจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
4: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
6: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
7: ้อินสปิเรชันจากเจตพิพัฒน์
8: ผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งอยู่ตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวว่า1 2 3 4แล้วจะปังแต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับเวลาที่คุณมีความสุขกับมันน่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณ
9: ครับInspire Day
10: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
6: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโล

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: เวลาของกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุที่หน้าทองชื่นดูจะสร้างความผิดหวังให้นักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยเลยนะคะหอไอเฟลในปารีสฝรั่งเศสค่ะเขาปิดทำการเร็วกว่าปกติจากที่เปิดถึงเที่ยงคืน4โมงเย็นก็ปิดแล้วนะคะเนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวนอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟก็ยังประกาศปิดทำการก่อนเวลาด้วยเหมือนกันโดยสภาพอากาศใน

เออนะครับลามปามทักกันอีกรอบปลุกกันอีกรอบมาอยู่ด้วยกันแบบชื่นๆยิ้มรอตั้งแต่ตื่นได้เลยในเช้าวันศุกร์สุดท้ายของมิถุนายนที่ Green Wave กับอันครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มีคนอยากฟังเพลงนี้นะครับบอกอยากฟังนนทนนท์อันจัดมาให้ในชิลลิ่งแทร็กเลยแล้วกันนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเพลงจะเรียกว่าล่าสุดไหมก็น่าจะเรียกว่าล่าสุดได้อยู่นะส่งท้ายอัลบั้มของเขาครับ The Moment of Spectacle Concert แล้วก็ปล่อยเพลงใหม่ที่แต่งโดยนนทนนท์ออกมากับเพลงนี้นะมีคนอยากฟังคำนั้นอันจัดมาให้

0: คูสติกเรียบๆเลยนะครับกับนนทนนผู้ชายคนนี้
1: Chilling Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

6โมงเช้ากับ38นาทีนะครับดูจะเป็นเช้าวันศุกร์ที่อากาศดีอยู่นะฮะฟ้าใสเชียวเมื่อคืนฝนตกหนักหลายที่นะฮะเจอกันไหมฮะตกตั้งแต่หัวค่ำเลยมั้งประมาณสักทุ่มนิดๆก็มากันเต็มๆแล้ว

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: Smiley request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
3: Smiley Request ครับก่อนจะ 7 โมงนะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับมีคนอยากฟังเพลงของพี่ตู่นันทิดาก็เห็นว่าพี่ตู่นะฮะพึ่งจัดคอนเสิร์ตไปนะครับ Soul Night จอง Soul Out ภายใน10นาทีมั้งนะครับแล้วพี่ตู่ก็พูดตั้งแต่ตอนอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วอันไปดูด้วยไปดูกับพี่อ้อยนี่แหละนะครับแล้วก็พี่ตู่ก็พูดบอกว่าจะจัดอีกรอบนึงนะโอเคไหมถ้าแล้วก็มีสร้างเงื่อนไขปุ๊บปุ๊บสุดท้ายจัดจริงๆประกาศออกมาแล้วนะฮะจะเรียกว่าเพิ่มรอบไหมผมคิดว่าเรียกว่าจัดใหม่ดีกว่าเรียกว่าเป็นรีสเตจเพราะว่าไม่ได้เอาของเดิมมาใช้แต่ว่าเป็นองค์กรนะฮะก็14สิงหาคนไหนพลาดครั้งที่แล้วครั้งนี้อย่าพลาดหรือว่าคนไหนประทับใจครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็กลับไปซ้ำกันให้เนียนๆแน่นๆกันก็แล้วกันเขาจะเปิดจองบัตร4กรกฎาคมแต่ว่าแสดงคือ14สิงหานะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: แวบมาบอกก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถให้บ้านเนี่ยช่วยปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินของเราในการปิดภาระหนี้นะครับหรือว่าจะต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99%ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะฮะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเองพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกครับเขาสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดคือ 100,000 บาทเลยนะได้สูงสุดถึง 100,000 บาทเลยนะฮะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ www.gsb.or.th ครับแล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว Good News
1: และอย่าลืมนะฮะอย่าลืมย้ำๆเน้นๆนะครับว่าเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับเครือสหพัฒน์เขาจัดงานสหกรุ๊ป Fair and Face ครั้งที่30นะครับปีนี้มาในแนวคิดคือไปด้วยกันนะเพื่อที่จะฉลองการเดินทางตลอด30ปีของงานนะครับที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจครับงานจัดขึ้นตั้งแต่25ถึง28มิถุนายนนี้นะครับ2019นี่แหละที่ฮอ98 99แล้วก็100 3ฮอเต็มๆเลยนะที่ไบเทคบางนาครับก็ยังคงจุดเด่นเรื่องการรวมสินค้าจากแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาให้เลือกช็อปกันในราคาพิเศษนะครับพร้อมกับแน่นอนกิจกรรมความบันเทิงเวทีสัมมนาครบจบในงานเดียวเลยซึ่งภายในงานจะมีสินค้าจากกว่า100บริษัทมากกว่า 1,000 รายการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแฟชั่นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสินค้าไลฟ์สไตล์ชื่อดังผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรวมถึงแบรนด์แฟชั่นที่นำโปรโมชั่นพิเศษมาร่วมงานนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่คอลเลกชันพิเศษที่เตรียมมาเฉพาะงานนี้นะครับแล้วสายกินเยอะนะไม่ควรพลาดมาที่นี่กันครับปีนี้เขาเปิดโซนใหม่คือสหกรุ๊ปรีสอร์ทรวบรวมร้านอาหารจากญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวเลยนะครับด้านความบันเทิงก็จัดเต็ม4วันนะฮะมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหลากหลายแนวเลยมีทั้งอิงวรันธรนนทนนท์โตศักดิ์สิทธิ์เบญชลทิตนูโวลิปตาโอ้มาเต็มแล้วก็มิดแอนด์กรีกับคู่จิ้นขวัญใจแฟนคลับอย่างภูพาวเวลนะครับแล้วก็มีการแสดงจากPsychic Fever ศิลปินเจป๊อปจากญี่ปุ่นด้วยย้ำพิกัดกันอีกที4วันเต็มเริ่มมาตั้งแต่พฤหัสคือเมื่อวาน25จนถึงวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่ม21นาฬิกานะฮอ98 99 100ไบเทคบางนาล็อกวันไม่ต้องล็อกแล้วก็คือวันนี้นั่นแหละแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะฮะไปได้เลยจะไปวันเดียวหรือจะไปทุกวันก็ได้ไปด้วยกันนะ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮริษแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
8: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
7: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน
9: แค่ตัวสำรองเป็นที่สองรอเวลาเธอนึกถึง
7: และโบกี้